0: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์เนาะยกเว้นอาทิตย์แล้วนี่บ่ได้มาบ่ได้กับค้าเวียกค้าการแต่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่ว่ากันเนาะขอบใจหลายๆที่เปิดและติดตามรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.มื้อนี้มีไผแดจังค่อยสิปล่อยเพิ่นถามสบายดีนําท่านผู้ฟังเนาะแล้วกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอากาศแดและกับเรื่องข่าวระวังพวกเฮาข่าวฮอบโลกโอ้ข่าวฮอบโลกนี่ก็วุ่นหลายเลยตอนนี้เนาะโดยเฉพาะเรื่องอีโคโนมิกเรื่องน้ำมูกน้ำมันบางบอนก็คือว่าใครขึ้นบางบอนก็คือว่ายังสิเริ่มกันใหม่อยู่ก็มีการเว้ามีกันว่าแม่หยังเพิ่นเว้าเพิ่นว่าหยังก็ฟังไปล่ะแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้อันที่เฮาสิซับซนกันน้อยนึงกันบ่แม่นอย่างน้ําจักข่าวจริงจักข่าวปลอมเนาะนอกจากคนเว้าแล้วยังเอาคอมพิวเตอร์เอา AI มาเว้ามาบรรยายมาอธิบายให้ฟังเนาะฉะนั้นจังก็โลกเฮานี่มันเปลี่ยนแปลงไปบัดคันสิเว้าก็เป็นอย่างบุญเฮายังเห็นว่าโลกเจริญก้าวหน้าเนาะคันสิเว้าวังเท่าใด40ปีหลังอ่ะนะมาตกอยู่ประเทศรัสเซียนี่อันนี้ว่าเรื่อง40ปีฮู้อยู่ว่าหลายคนก็มาก่อนนั่นเนาะเอาเขาเคยได้เว้ากันตะกี้โทรศัพท์มือถือนี่บ่แม่นหน่วยน้อยๆเด้แม่นหน่วยบักใหญ่ปานคือกันกับกีบข้าวต้มนี่ล่ะแคนแอลบางคนก็หิวแบบอันโซนี่เว้าเรื่องโซนี่อันนี้นี่ที่บุญยิงคือสิฮู้จักนี่มันเคยหิวไปแล้วก็สายล้มกันจังว่าอ่ะเรื่องจังซี่เฮาสิมาล้มกันตอนนี้อยู่ในห้องส่งห้องมีไผขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะปรากฏว่า ขอไอ้นิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นยังดอกเพราะว่าอยากให้เว้าเรื่องอากาศ
0: แม่น
1: เพราะอากาศดีโหด
0: ถือว่าเฮาเก่งกับอากาศฮู้โลดได
1: ้ฮู้โลด
0: โดยเฉพาะผู้ใดที่เป็นตุ้มเนาะฟ้าหมดขึ้นเป็นหยังฮู้โลดมันได้
1: ครับพระเจ้าก็ว่าสิเว้าเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เห็นเพราะว่าเรื่องอากาศนะเฮาอยู่ในฝ่ามือเฮาเนาะ
0: แม่น
1: เดี๋ยวนี้โอ้ตื่นขึ้นมาโอ้อากาศเท่าใด
0: แม่น
1: คุมนั่นคุมนี่เท่าใด
0: แม่น
1: แต่สมัยก่อนเฮาแห้งเจริญกว่านี
0: ้แม่น
1: ปรากฏว่าคั่นหันคั่นนี่ฮู้จักฝนสิมาเลยเด้นี่ยาวไปเห็นบ่ไตบ่หลายๆนี่โอ้อีกเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนี
0: ่
1: ม
0: ื้ออ
1: ื่นนี่ฝนตกแห้ง
0: แต่ว่านั่นมีหยังคาดคะเนได้ว่าซั่นซ
1: ะได้คาดคะเนได้แล้วยังบ่แล้วนะหั่นน่ะยาวมาเบิ่งอันว่าเมฆมันมาซ้ํานั่น
0: เออฮะ
1: โอ้อีกเท่านั้นชั่วโมงได้มันสิมาฮอดนี
0: ่แม่
1: เห็น
0: บ่ป่านนั้นเพิ่นได
1: ้เออเอ้าเพราะว่าบ้านเฮาหั่นบ่อยลิกก็บ่ค่อยมีม่วงก็
0: แม่น
1: มีแต่ว่าเอาไม้ไปเสียบใส่อันนี
0: ้เออบ่เอาเงาแสงตะเวน
1: เอาเงาใส
0: ่โอ้ตะเวนบ่ขึ้นก็มีปัญหากัน
1: บ่ตะเวนบ่ขึ้นก็ฮู้จักเด
0: ้ว่า
1: ว่าความอุณหภูมิของตัวเฮาซําใดผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนให้เฮาฮู้เนาะโอ้มันสิไปเพิ่นเลยลูกเอ้ยเฮ็ดของอยู่ห้องกินไปเพิ่น
0: แม่น
1: เออแต่ว่าเงามาฮอดนี่นะเจ้าได้อาจารย์เพิ่นสันเข้าได้นี่สิบ่ทันได้นี่
0: เอาล่ะใกล้สิฮอดเห็นก็ได้ยินเสียงกลองแล้วติ
1: ก็จังว่าก็เว้าไปว่ามานี่เห็นนั่น
0: ตึง
1: แม่นแล้ว
0: ตึงตึง
1: ดนตรีกลองมันบ่เคลียร์ไปบาด
0: โอ้ตีกลองเพิ่นดนตรีจังได๋ก็ตึงตึง
1: เออ
0: ตึงตึงตึงตึงตึง
1: เท่านั้นแล้วก็พอติเออมันเรื่องตีกอง
0: แม่นมีจังหวะมี
1: จังหวะมันตีกองวันศิลป์ก็ต่างหาตีวงเพลงก็ต่างหาตีโป้งก็แม่นเพิ่นสิสูตรตอนแรกเห็นบ่มันก็มีอยู่นั่นนี
0: ่ตีโป้งเพิ่นก็ใส่ซื่อๆปุ้ง
1: อืม
0: ปุ้ง
1: แต่ว่า
0: ปุ้งซื่อ
1: ๆครูบาอาจารย์เพิ่นสิเข้าไปสูตรตอนแรก
0: แม่นแต่ว่าตีกองเพลงเนาะขอเว้าอีกทีนึงเรื่องที่หลายคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสิบ่ได้ยินคันฮอดใกล้สิฮอดยานติดเพลงนั่นนะครูบาไอ้จั่วเพิ่นสิขึ้นไปหอกองเพิ่นสิตีตึ้งตึ้ง
1: เออ
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเสียนะหมายก็ฮอดเพลงแล้วมาเด้อมาไว้แดสิ
1: มาไว้แด
0: กันมีความหมายของ
1: มาไว้แดหิวแล้ว
0: แม่น
1: มีความหมาย
0: บัดนี้คันตีเสื้องตีหยังว่าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: เออตัวนี้มัน
0: เออมี
1: ตัวนี้มัน
0: สลับกัน
1: ตัวนี้มันตีสลับกันกับตีข้องหั่น
0: แม่นไปเพราะป่านบ่ได้บวชเนาะ
1: แม่นตีวันศิลป์เอ้าเพราะเฮาบ้านเฮามันก็อยู่กับวัดกับบ้านเด
0: ้บ้านเฮานี่1เป็นผู้ชายนี่ต้องได้บวชหาพ่อหาแม่เนาะก่อนสิโดยเฉพาะก่อนสิเอาเมียบ่ก่อนสิเฮ็ดหยังไปหยังบ่ต้องมีบวชลังเด้อก็บวชบ้าลังเด้อก็ต้องเป็นบวชแทนน้ํานมบ่เพิ่นว่า
1: แม่นแล้วตอนได้บวชจองมาแล้วก็บวชบ้า เห็นหมู่ย่าออกมาเนี่ยว่าหลอนเอ้าไปยังมันคือโศกหายแท้เรือได้ไดโอ้บวชบะเห็นบ
0: ่นอกจากบวชบะแล้วยังได้บวชจูง
1: แม่นแล้ว
0: สิเป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นเสียชีวิต
1: มณีวัดนะ
0: นี่ต้องลูกหลาน
1: วัดหั่นเป็นสวนลุ่มร่วมของบ่แม่นแต่ศาสนาแม่นของไทบ้านที่ว่ามีการผิดกันบ่จังซั่นจังซี่แม่นเข้ามาวัดแม่นครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอน
0: แม่น
1: เห็นบ่
0: วัดก็ยังได้ไปเฮียนอยู่วัดอีก
1: แม่น
0: ตอนนั้นอยู่ชอบเลขอยู่ไกลในเมืองบ่มีองค์เฮียนเนาะ
1: สวนเป็นแนวสิว่าสวนรวมของชุมชน
0: แม่น
1: สิได้ลูกได้เมียบ่แม่นยังหั่นน่ะก็แม่นไปวัดหั่นบ้านเฮาบ่มีได้ว่าสิไปครับบ่จังซั่นจังซี่ไปร่วมกันอยู่หั่นนี่นะอาศัยว่าโอ้เพิ่นสิเฮ็ดบุญเนาะว่าซั่นบุญประเวศบ่บุญมันมื้อนี้ไปเสียหยาเดือนแจ้งไปเสียหยา
0: แม่น
1: บ่าวสาวมีโอกาสได้ร่วมกันตอนนั้น
0: จะว่าโอ้เรื่องอย่างนี้เรื่องประเพณีเนาะท่านเฮ็ดจังได๋รุ่นเฮานี่ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายซ้ํานี
1: ่
0: ต่อไปจักสิเป็นจังได๋เนาะ
1: มันบ่แม่นเฮาเป็นคนโชคดี
0: เฮาเป็นคนโชคเฮายังเป็นคนโชคดี
1: นับว่าเฮาคนโชคดี
0: แม่นเฮายังเห็นเรื่อง
1: เฮาเห็นเรื่องที่ว่าชีวิตผ่านมามันเป็นจังได๋หลายคนอายุรุ่นเฮาข่าวเดียวของเฮานี
0: ่
1: เขาก็สิบ่ได้ซิมรสชาติเพราะว่าหยังบางคนอาจสิอยู่ในเมืองบ
0: ่
1: มีเงินมีคําแล้วการเกิดของมนุษย์นี่เห็นว่ามันต่างกันบ
0: ่
1: ลางคนเกิดมาสนุกแล้วก็แล้วกันเนาะลางคน
0: เกิดมาครับปล่อยให้น้องดวงดาว
1: เฮาแม่ล่ะ
0: พยากรณ์อากาศ
2: 99.9 ที่เคารพและคิดถึงทุกๆท่านเนาะอาทิตย์ก่อนพวกเขาก็มิดเงียบหายไปแต่ว่าทางสถานีเพิ่นก็เพิ่นรับรู้อยู่เพราะว่าพวกเฮาแต่ละคนก็มีธุระซึ่งว่าบ่ได้คาดคิดมาก่อนหรือว่าจัดไว้แล้วจัดกันมาว่าสิผู้สิมาเพิ่นมาบ่ได้แต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะอาทิตย์นี้ก็กลับมาตามเคยครบสุดเกือบครบสุดมี3ท่านก็คืออัญญาคําแสนอัญญาบุญยิ่งข้าพเจ้าเองน้องตุ้ยเพิ่นเท็กซ์มาบอกว่ามื้อนี้มาบ่ได้เด้อว่าซั่นค่ะโอเคค่ะก็ได้บ่เป็นหยังติดนี่ไว้ดวงดาวขอเริ่มจากพยากรณ์อากาศสําหรับอาทิตย์นี้ซะก่อนมื้อนี้นี่เบิ่งห้วยมีแต่ดวงตะเวนงามๆหมุนมีแสงจ้าอยู่แต่เดี๋ยวนี้จนฮอด 4:00 นเนาะฮอด 4:00 ละ 5:00 ก็ดวงตะเวนไปใส่ลงท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้คําไว้ได้ 5:00 ก็บ่เห็นละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หั่นอุณหภูมิอยู่ในซิดนีย์นี่16องศาเท่านั้นแหละ ต่อไปก็ขึ้นเป็น18 19 20 21เนาะ 2:00 แม่นสูงสุด21องศาแล้วก็ลงมาเป็น20เป็น19และ5:00ไป18องศาจนลงไปฮอดกลางคืนยังเหลือแต่13องศาเนาะเพราะฉะนั้นอากาศมื้อนี้ดีพอดีวันอาทิตย์ออกไปลิ่นไปเที่ยวไปวัดไปว้าไปเจ้าอันไปบ่อนใดก็ได้คือกันและเฮาจะเบิ่งพยากรณ์อากาศสําหรับ 6-7 มื้อที่จะมาฮอดเนาะมื้อนี้ mostly sunny บ่มีฝนอุณหภูมิประมาณ21องศามื้ออื่นก็ sunny คือกันหมายความว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสอุณหภูมิ10ถึง19องศาบ่มีฝนคือกันวันอังคารก็จะมีฝนฝอยน้อยหนึ่งมีชาวเวอร์น้อยหนึ่งฝนตกลินน้อยหนึ่ง11ถึง21องศาจะได้น้ำฝนประมาณ6มิลลิเมตรวันพุธส่วนใหญ่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสอุณหภูมิ14ถึง21องศาฝนบ่ตกวันพฤหัสพฤหัสศุกร์เสาร์เว้ารวบเลยท้องฟ้าจะมีเมฆหมอกบดบังเป็นบางส่วนหรือว่าฟ้าครึ้มเป็นบางส่วนเนาะวันพฤหัสหา12หา20องศาวันศุกร์11หา18องศาและวันเสาร์10หา20องศาเนาะอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศสําหรับจนฮอดวันเสาร์หน้าและวันอาทิตย์เฮาจะพบกันตื้มเนาะสําหรับอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาหั่นก็วันอาทิตย์ก่อนหั่นนะอันรายการที่เฮาจัดกันไว้หั่นก็แม่นทีมงานนี่แหละนะดวงดาวนี่แหละกับพวกอัญญาบุญยิ่งกับอัญญาคําแสนล่ะตัดกันพาผู้อาวุโสไปเก็บหมากไม
0: ้
2: เนาะไปเก็บหมากเพื่อสิเหมือนน้องตุ้ยว่าโอเคจะมาคนเดียว จะมาคนเดียวแต่ว่าบังเอิญมีธุระ คาดบ่ถึงน้องตุ้ยก็มาบ่ได้ก็เลยได้แจ้งให้ทางสถานีเพิ่นก็เปิดรายการของเพิ่นๆต่อไปพาไปเก็บมักเพอร์ซิมอนหั่นอยู่บ่ใกล้บ่ไกลก็ขอโทษหลายๆน้ําทานใดที่ว่าบ่ได้ฮอดได้ถึงเพราะว่าจัดปีนี้หั่นจัดด่วนจัดไว้จัดลดน้อยมีแต่สาว4ตังปีก่อนๆหั่นเฮาจัด50กว่าตังเพิ่นเด้แปลว่าไปได้เบิดคราวนี้หั่นก็เลยมีแต่จัดให้ผู้อาวุโสแดงว่าผู้หนุ่มผู้น้อยเพิ่นก็ขับรถไปเองคราวเดียววื้อจะแทบพิกเติ้ลนี่เนาะเซาเฟลเมียถ้าเฟลเมียออกเสียงว่าจังซี่นี่แหละเฟลเมียถ้าผู้ใดบ่ฮู้คักก็แม่นแมนยูหอพิพิธภัณฑ์รถไฟ
0: แม่น
2: ไปบ่ทันเคยไปก็ไปเด้อเทรนมิวเซียม
0: เทรนมิวเซ
2: ีย
0: มคันเขียนว่า New South Wales Tram Museum
2: the GPS
0: จะบอก
2: แม่นล่ะไปฮอดหั่นใกล้ๆอยู่เลยกับบ่อนเก็บหมากใหม่หั่นและดงดาวโรงเรียนก็เคยพาเด็กน้อยโรงเรียนลาวออสไปเบิ่งรถไฟสมัยที่เฮามาฮอดใหม่ๆ
0: Steam Tram
2: บ่บ่ทันแม่นสตรีมเฮามาหั่นมันหมดเลยเด้สตรีมหั่นสตรีมมันสมัยเก่าพุ่น
0: แหน่แต่ว่ายังเห็นเพิ่นเอาแลน
2: ก็มีอยู่บางบ่อนหมายความว่าใส่ฟืนเอาใส่ฟืนใส่หลัวเอาใส่เข้าไป
0: ใส่โค
2: ชาโคใส่โคเอาฟืนแหละท่านซะไปดนใหญ่หั่นแล้วก็อาศัยสตรีมหั่นไปแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่คือจะบ่เฮ็ดแล้วเพราะว่ามันได้ตัดต้นไม้ต้นตอกเด้มาเฮ็ด
0: จ
2: ้ะแต่ล่ะเดี๋ยวนี้ก็รถไฟฟ้าเนาะระวังอันก็ตื๊ดเดียวปึ๊ดเดียวก็ฮอดแต่ว่าเพิ่นจะเก็บไว้หมดล่ะคือเห็นสมัยก่อนเฮามาแล้วขึ้นรถไฟหั่นนะก็ยังตึดกันอยู
0: ่
2: ต
0: ึ
2: ดเก่าๆแล้วก็มีตู้นึงซึ่งพนางเจ้าเอลิซาเบธที่2เพิ่นเคยมายามออสเตรเลียเพิ่นขี่เขาเจ้าก็เก็บไว้เด้เป็นห้องย่างดีในห้องนอนห้องหยังเพิ่นมีห้องนั่งกินข้าวกันหยังอยู่ในหั่นมีโต๊ะหยังเฮาส่องเบิ่งทางนอกก็ได้ถ่ายรูปส่องเข้าไปทางได
0: ้
2: ก็ได้ และพวกเฮาไปหั่นเนาะไปเก็บมากไม่เขาว่าให้เวลาชั่วโมงนึงให้กินหน่วยนึงว่าซั่น
0: อันผู้หน่วยนึง
2: ผู้จัดทนาผู้ใส่รถตุ๊กตึดไปเป็นนั้น3-4 ฐานหัดไปให้กินหน่วยนึงอ้าวว่าสิอิ่มบ่นี่หน่วยนึงว่าซั่นเอานะกินเขาก็บ่ฮู้ดอกว่าเขาท้องแล้วก็พากันเก็บว่าชั่วโมงนึงมันสิพอบ่ว่าซั่นความจริงหั่นเป๊ะเลยชั่วโมงนึงเต็มถุงล่ะถุงช้อปปิ้งหั่นนะเกินนั่นก็จับบ่ได้เลยเด้
0: แล้ว
2: บ่เฮาก็กินเดี๋ยวนี้หั่นดองดาวว่าสิกินหลายๆว่าซั่นได้2หน่วย
0: ได้2
2: หน่วยใหญ่กับหน่วยน้อยนึง
0: จ้ะ
2: หมดนําไปเบิ่งแล้วทั้งข้างมันเป็นแถวไปเด้เนาะต้นได้ยินเสียงพวกผู้เฒ่าที่พาเพิ่นไปเสียงเจ้าๆเจ้าๆเจ้าๆเอามีดน้อยไปนําพร้อมเด้ปาดหน่วยนึงยังมาแบ่งกันอีก4คนนี่
0: แบ่งแม่ปาดแม่นึง
2: มาเอาคือบ่กินผู้ละหน่วยมันกินบ่หมดว่าซั่นผู้ปาดให้ล่ะก็มาแบ่ง4อ้าวอดสาเข้ามาก็มาเก็บละกินได้เท่านั้น
0: แต่ก็ดีใจเห็นท่านพี่ป้าน้าสาวแล้วหมู่เพื่อนไปหั่นล่ะปากันเว้าน้องหัวม่วนเว้าตลกหยอก
2: คุณ
0: ท่าแอคติ้งอีหยังอีกหลายแนวเลย
2: โตนั่นหั่นแม่นอันทําอิฐหลังจากเก็บแล้วเนาะก็ 10:00-11:00 ก็เก็บแล้วแล้วก็พาไปกินข้าวกินข้าวอันน่ะ 99.9 กินข้าวสามัคคีถือไปโอ้ดวงดาวนี่ฮู้แล้วว่ะบ่ต้องถือไปหลายดอกก็ซั่นคิดในใจมีแต่เฮ็ดส้มหมูไว
0: ้
2: 2 3ห่อก็ทําท่าเอาส้มหมูซอยไปแล้วก็ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่อัวอันนี้มันบอกของคนอื่นนะบ่มันของเฮาเฮาเองหั่นมีแต่ส้มหมู2 3ห่อน้อยหั่นแล้วก็ มีหยังอีกบ่มีแจ่วมีฮอดแจ่วน้ําผักแจ่วบองแจ่วหมักแจ่วปลาแดกแจ่วปลากระเต่ามีฮอดแจ่วปลากระเต่าแล้วก็มีจืนไข
0: ่
2: แล้วก็แม่หยังมีฮอดตําบักฮุ่งโอ้สนุกได้3โต๊ะ
0: เต็ม
2: เลยแล้วก็ย่างไปกินโต๊ะนั้นโต๊ะนี้บ่ไปเพิ่นก็เอามาให้แบ่งอาหารกันอันนี้จึงเอิ้นว่าแม่นกินปิกนิกสิว่าข้าวปลาก็บ่แม่นดอกบ้านเฮาว่าไปกินข้าวปลาเนาะมันบ่แม่นปลาเด
0: ้
2: มันแม่นส่วนอยู่ต่อหน้านั่นน่ะพิพิธภัณฑ์รถไฟหั่นแหละพากันกินอันใหญ่บุญยิ่งก็ได้แจ่วปลากระเต่าไปจักแม่นเอาปลากระเต่ามาแต่ใส่กันยังบ่ฮู้ว่าสิถามเพิ่นอยู่เฮ็ดแจ่วปลากระเต่าไปแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เฮ็ดขายราโฟกัน เอารางวัลรางวัลก็ของกันเองหั่นแหละเอาให้เป็นบริจาคเป็นรางวัลผู้บริจาคหั่นก็คือป้าใหญ่ของเฮาป้าฟองจันทร์เนาะเมียของกิ๊ดกอกยาแต่ก่อนแฟนพันธุ์แท้เฮานะให้บริจาค2รางวัลก็เลยให้เกียรติให้เพิ่นมาจกจกได้ตัวเองตั้ง2เทื่อ
0: แล้วมีขอแม่อีก
2: มีขอแม่ว่าคั่นจกถือของตัวเองหั่น
0: ต้องได้เอาให้
2: ต้องได้สละเสียสละพอรางวัลที่3ก็แม่นของน้องพิมพ์เฮานะน้องตุ้ยนี่นะเมียทานนั่นเวียงสมัยนี่นะ
0: เ
2: พิ่นก็ให้แต่ว่าบอกเพิ่นว่าคั่นแม่นถือของตัวเองบ่ให้เอาเด้อเพิ่นก็แต่ว่าบ่ได้ซ้ําแล้วก็3รางวัลที่จริงก็รางวัลกับบ่แม่นของมีค่าอย่างพิลึกพิล่ําดอกมวนซื่อๆเนาะมวนซื่อแต่บางเทื่อรางวัลเทื่อก่อนหั่นมีค่าแท้เด้เพราะว่าบินขี่ยนต์มา
0: แม่น
2: ติบเข่าเด้กับหมอหวดเด้เป็นรางวัลที่1เลยพวกนี
0: ้
2: อันรางวัลที่2ที่3มันแพงกว่ามีจักแนวเฮ็ดเส้นข้าวเปียกอันหยังๆหั่นนะบักแพงๆอันนึง6 70ดอลหั่นคนยังบ่อยากได้ทอหมอหวดได
0: ้
2: เพราะว่าก็สิว่าเราแพงเราขี่ยนต์มาเนาะเอาก็ถือว่าพวกเขาก็ได้เสียสละบ่ได้มาวิทยุมือหนึ่งเพราะว่าได้ตกลงกันได้จัดอีกอย่างแล้วกับพวกกันนะเพื่ออาวุโสถ้าท่านได้สนใจก็บ่แม่นโฆษณาให้ฟาร์มเพิ่นดอกแต่ปรากฏว่ามีฟาร์มเดียวนี้ที่ปล่อยให้คนเข้าฟาร์มอื่นก็อาจจะบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยปานนี้แม่นอาจจะไกลเพิ่นปล่อยให้คนเข้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นมีเขตจำกัดว่าเฮาบุกเทื่อนึงหั่นให้แต่20คนเพราะว่าเข้าไปหลายแล้วเพิ่นคุมบ่ได
0: ้
2: บางคนไปอันน่ะไปปิดมากอีหยังเขาปิดถิ่มปิดหยังหั่นน่ะดึงกระซ่ากากตึงหั่นน่ะเขาก็บอกวิธีได้ปิดเฮ็ดจังซี่หมุนมันหักออกแล้วคั่นแว่นว่าปิดมาแล้วว่าถูกหน่วยน้อยหน่วยใหญ่หน่วยมีอันนั้นด่างมีดําอยู่เปลือกบ่อยากเอาก็บ่เป็นหยังก็เอาออกไปให้เขาอยู่ทางออกมันมีกระตาอยู่หั่นมีกระบุงอยู่หั่นกระถิ่มสิหั่นคืนเพราะว่าอันเฮาซื้อหั่นแม่นเฮาไปติดอยู่นอกพุ่นเด้อ่
0: าฮะ
2: บ่สิออกพุ่นเด้แล้วก็บ่ได้ถูกดอกราคาทอกับอยู่แคปอยู่ช็อปอยู่คาบมาตาหั่นแหละ
0: แต่ต่างกันอยู่เพราะว่าเฮาไปฟาร์มเฮาได้
2: แต่ว่า
0: ได
2: ้ได้ปิดเอาเองได้เก็บเอาเอง
0: ได้ไปลิ้นว่าซั่น
2: ซะและมันก็อยู่ดนกว่าเฮาซื้ออยู่ช็อป
0: แ
2: ม่เพราะว่ามาแต่ช็อปบ่ฮู้ว่าดนปานใดจังมาฮอด
0: ท่านเพิ่นจะใส่ตู้เย็นแล้วออกมาม
2: ื้อนี้เฮาม
0: ื้อปลายมันก็เน่า
2: เฮาเอาไว้หั่นน่ะกินเป็นทิศ2ทิศก็ยังสดอยู
0: ่เอาโอเคน้องดวงดาวเว้าถึงเรื่องนี้ก่อนจะลืมเฮาอยากรายงานเรื่องการเสี่ยงโชคของเฮานะเพราะว่าหยังหลังจากจบสลากแล้ว ได้เห็นพากันออกกันพุ่นละ5ดอนอยากเสี่ยงโชคเนาะเฮาก็ฮู้อยู่บนโฆษณาบ่แม่นโฆษณาโลโต้เด้อเพราะว่าวันประหัสนี่เพิ่นรางวัลที่1ของเพิ่นตั้ง60ล้านเด้เนาะบาดนี้ก็เลยว่าแฮ่งเงินกันพุ่นละ5ดอนแล้วในจํานั้นมี25พูด25พูดซะไรเป็นพูดบ่ไรเป็นคนมี25พูดเนาะได้เงิน100เท่าใด121ดอลบ่125ดอลบ่อีหยังเด้ล่ะแล้วก็ไปซื้อไปเสี่ยงโชคก็ขอรายงานให้ฮู้แล้วว่าถูกโลโต้14ดอลกับ15เซ็น
2: 12ดอล
0: เนาะๆ14ดอล
2: 14ดอล
0: 14ดอนกับ15เซ็นฉะนั้นจังก็ว่าถามความเห็นหลายๆคนว่าจะได้สิเสี่ยงต่อบ่หลายคนก็เทคเข้ามาบอกว่าเสี่ยงต่อซะเนาะ14ดอนปลายก็
2: อันนี้บ่แม่นส่งเสริมให้ลีกการพนัน
0: อันนี้บ่แม่นส่งเสริมเด้อแต่ว่า
2: พอดีมื้อนั้นบังเอิญมันก็จะย่างไปบ่ไกลกับซีเมนต์ช็อปก็เลยว่าลองเสี่ยงโชคเบิ่งบ่เทื
0: ่
2: อบุญมาวาสนามีร่วมกันสิได้60ล้านแต่ว่าเขาก็ประกาศแล้วว่าผู้ถึง60ล้านวันพฤหัสก่อนหั่นแม่นผู้หญิงโสดซ้ําอยู่ลัดนิวซาวเวลส์ฮะนี่แหละแต่เพิ่นบ่บอกว่าคนหยังซ
0: ื้อถึงผู้เดียวอีกเด้อ
2: ถึงผู้เดียวอีกซ้ําเอาขอให้นางโชคดี
1: ไปตัวแล้วเน
0: าะแสดงว่าโชคของพวกเฮาเจ้ากำลังสิมา
2: เฮาจังได๋เฮาก็ฟังเพลงรุ่นเพลงแต่ว่าถามอ้ายใหญ่บุญยิ่งก่อนว่า
0: จ
2: ้ะแก้วปลากระเต่าอันแก้วปลากระเต่าหั่นอ้ายเอาปลากระเต่ามาแต่ใส่มาเฮ็ด
1: โอ้ไปง่มเอาบ่แม่นธรรมดาเว้ยบ่เฮาก็ช่วยใส่เนาะเอาปลา
2: ปลาอื่นมาเฮ็ด
1: เอาปลาอื่นมาเฮ็ด
2: ก็คืออยู่ได้ล่ะ
1: ก็อยากคล้ายๆคือเพราะว่าเฮาต้องลองถูกลองผิดแหละเนาะตัวใดมันสีคมๆหน่อยนึงก็มันคือปลากระเต่า
2: สีเหม็นๆคมๆอยู่คืออยู่ใด
1: ก็แม่แหละ
0: มันบ่มีงอนหินเอาไปตากแดดไว้เนาะอยู่นี
1: ่ก็จังว่าเสีย
0: มันไปตากไว้ภาคซะพะย่านนก ย่านหมดไปเฉยอ่ะแน่ใดก็ตามเนาะถือว่าม่วนผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้เวลา 10:24 นาทีแล้วครับ
2: ท่านกําลัง
0: เฮาจะมาฟังเพลงม่วนแล้วจังค่อยซอกเรื่องดีๆที่มีอีหยัง
2: สาระ
0: มาเว้าสู่กันฟังเอาน
2: ี่ท่านกําลังฟังสวย FM 99.9
0: เจ้าเพลงนี้นี่ครับพระเจ้าเปิดไปเห็นว่าลำเกี่ยวเบาฟังลำบ่ซั่นอ่ะลำเกี่ยวเบาฟังลำจากน้องพึ่งรัศมีหมดม้วนนอกจากทีมงานมาฟังกัน
3: Ninety-nine point nine.

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9
2: เจ้าแม่และท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวสวัสดี 99.9 ท่านฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่เป็นเพลงลำมนม้วนเกี้ยวเบาฟังลำจากน้องพึ่งรัศม
3: ีน้องพิ่ง
2: พิ่งรัศมีเนาะเออเอาพิ่งกับพิ่งพึ่งกับพึ่ง
3: บ่แม่นพึ่งพึ่งบ่แม่นภาษาลาวบ่มีนั่งพิ่ง
2: พิ่ง
3: เอาเฮือนอยู่บ่อนบาดอีไหล่นี่ดิ
2: จ้าโอเคอันนั้นก็ดังที่กับจะเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวบ่ได้ไปห้องๆอยู่ไสโดยเฉพาะนักห้องมาร้องให้ฟังม่วนอ่อนซอนสนั่นในได้ก็ตามน้องขอให้ท่านมีความสุขความอยู่ดีมีแฮงหั่นล่ะความหมายเน
3: า
2: ะต่อไปกับ
3: ข่าวที่เฮาสิล้มกันมื้อนี้เนาะน้องตุ้ยบ่อยู่นี่ถ้าน้องตุ้ยอยู่เพิ่นจะได้ข่าวส่วนหลายข่าวที่ในสปป.ลาวน้องตุ้ยมีอันหมู่เด้
4: เจ้าเพราะว่ามันมีคอนเนคชั่น
3: มีคอนเนคชั่นอยู่ลาวเลยแปลว่าของจริงนะ first hand information พวกเฮานี่แม่นอิงจากข่าวที่เฮาอ่าน
4: เจ้าเพราะว่าเฮานี่ก็หลายคนเนาะต่างคนต่างก็ไปข่าวนั่นข่าวน
3: ี้เพราะฉะนั้นข่าวที่เฮาจะเว้านี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนลาวถูกตกอยู่ในถ้ํา
4: แม่น
3: ล่ะเคฟนะถ้ําที่ว่าเข้าไปขุดหาคําหาหยังหั่น10มื้อจึงได้ออกมาเอาข่าวที่เฮาเว้านี่เฮาเอาตามข่าว ABC เนาะข่าว ABC ซึ่งเป็นข่าวของ ของออสเตรเลียเองข่าวตะวันตกว่าซั่นซะทีม rescuers นี่ที่เข้าไปช่วยนี่แม่นทีมงานเดียวหรือว่าจํานวนนึงแม่นพวกที่เข้าไปช่วยเด็กน้อยที่ทีมเตะบานเป็ดข้างอยู่ในถ้ําหั่นนะอยู่จังหวัดอยู่เชียงรายบ่ตอนน
4: ั้
3: น
4: เ
3: น
4: ี่ย
3: ซัมติงอยู่ภาคเหนือของไทยแม่นทีมเดียว และอยู่ในทีมนี้แน่นอนก็มีเพื่อนบ้านเฮาเนาะมีคนไทยเสียวซานทางด้านนี้แต่ในทีมหั่นตามข่าวเฮาเบิ่งก็มีคนตะเวนตกหลายท่านคือกันผู้นึงอยู่นี่ก็คนฟินนิชแต่อาจจะมีคนออสเตรเลียร่วมเนาะ
4: แม่นมี
3: อยู่แม่นล่ะแล้วก็ออสเตรเลียนเรสคิวไดเวอร์จอชริชาร์ดเดแม่นเพิ่นก็เข้าไปอยู่ในหั่นนะผู้นี้แม่นคนออสเตรเลียแล้วก็มีผู้หนึ่งคนฟินนิชฟินแลนด์มาจากฟินแลนด์แล้วก็มีเพื่อนบ้านเฮาเข้าไปเห็น5คนนั่งตุ้มกันอยู่เนาะโอ้ก็ห้องก็ให้แหละคือว่าคืออาหารการกินก็หมดเลยเด้อยู่ในหั่นเข้าไปแล้วมันฝนตกแล้วมันตันปากถ้ําตันสภาพการแบบเดียวกันเลยกับตอนเด็กน้อยอยู่เมืองไทยถือกักอยู่ในหั่นตามข่าวว่ามี7คนเนาะทางการว่ามี7คนแต่ว่าที่เห็นหั่นเป็น5คนถ้ํานี่แม่นอยู่แขวงไสสมบูรณ์อยู่แขวงไสสมบูรณ์อยู่ทางภาคกลางของลาวแล้วข้าเจ้าก็เอาออกมาลดบ่ได้เด้เพราะว่าการออกมามันต้องใช้แหงอีกบ่จักลอยน้ําบ่จักลอดถ้ําบ่จักหยังจักหยังเพราะฉะนั้นก็ต้องได้พวกนี้หิวแห้งแล้วเด้บ่มีอาหารการกินแล้วเห็นคนมาซอยโอ้กับปานเทวดามาโพดเลยเนาะปรากฏว่าให้อาหารให้หยังก่อนให้น้ําให้หยังกินก่อนแล้วค่อยเอาออกมาข้าวออกว่าออกมาเองหั่นได้หั่น4คนออกมาเองแบบว่ามีคนนําทางหั่นนะเพิ่นออกมาเองได้แล้วคนที่หามันออกบ่ได้จะต้องได้ให้การช่วยเหลือแบบอุ้มกันซมกันโจมกันออกมาออกมาญาติพี่น้องก็ดีอกดีใจอีก2คนหันบ่เห็นจักหายไปไสแต่ว่าย
4: ังเป็นปริศนาอยู่เนาะ
3: rescuers ก็เบิ่งว่าเพิ่นกวดเบิ่งหมดสุดถ้ำแล้วมันมีถ้ำน้อยถ้ำใหญ่เนาะบ่เห็นบ่เห็นหรือว่าออกมาก่อนออกมาได้บ่
4: เฮาก็ต้องว่าภาพเบิ่งเนาะ
3: ขอให้เป็นแนวนั้น
4: เพิ่นเขียนใส่เพิ่นเฮ็ดกราฟิกไว้แจ้งไว้ว่ามันเป็นซ่องแบบนั้นแบบนี้ก็ถือแต่ว่าสภาพตัวจริงอยู่ในถ้ําอ่ะนะมันมีหลายหลืบหลายอันนี้คือเฮาเข้าถ้ําเนาะเฮาก็เห็นเป็นหลืบนั่นหลืบนี่บางทีอาจสิเมื่อเวลาน้ําท่วมขึ้นไปนะอาจสิไปค้างอยู่ถึงพุ่นเพราะว่าข้าพเจ้าเคยเข้าไปถ้ําตัวนึงที่ว่าใหญ่ที่สุดอยู่แถวมันภาคกลางของลาวเนาะก็สิแม่นพี่แหละเข้าไปแล้วเข้าไปในถ้ําเขาไปเลื้อเข้าไปเลี้ยวขึ้นไปทั้งเทิงบ่ห้องบ่เห็นหุ่งแต่ว่าเอาไปใส่เนี่ยเห็นต้นไม้ตะไคร้อุ่มข้างอยู่เทิงพุ่น
3: โอ้ไปว่าเฮาอยู่พื้นหากไม้ฮ
4: ะอยู่พื้นบาดนี
3: ้
4: บาดนี้มันบ่แม่นหากไม้บาดนี้เฮาเลยไปถามนั่นน่ะผู้ที่ว่าพาเฮาไปที่บ้านนั่นน่ะเฮาว่าเป็นหยังหากไม้ไปข้างอยู่เทิงโอ้ล่ะว่าสมัยน้ําท่วมมันแห้งหั่นไม้ป่าไม้ดงมันทังเข้ามานะแล้วมันขึ้นไปข้างอยู่เทิงพุ่นเห็นบ่ ไม่ที่ว่ามันไหลออกจากเพราะว่าบ้านเฮาคั่นสิออกอยู่นี่เค้าแลนด์สไลด์นะมาจากผู้ตัวนึงเข้าไปมันน้ําไหลเข้าไปในถ้ํา
3: ไปตันถ้ําเลย
4: เขาไม่บางใหญ่ไหลเข้าไปในถ้ําบัดนี้เข้าไปแล้วมันไปข้างบนไหนบนนึงแล้วน้ําขึ้นแล้วมันเลยไปข้างอยู่ทั้งถ้ํา
2: อ
4: ยู่ทั้งถึงอยู่ไปด้านถ้ําว่าสุนทรภัณฑ์ไปข้างอยู่นั่นเลย
3: ครับจักเป็นต้นใหม่ที่มีชีวิต
4: บ่มีชีวิตตายแล้ว
3: เป็นคอนใหม่
4: เป็นคอนใหม
3: ่อ
4: ือข้างนี่บ่ฉะนั้นก็ยังว่าคนเฮานี่ก็สิแบบเดียวกันเพราะว่าเมื่อเวลาถึงน้ําขึ้นมันก็สิอันนี้ข้าพเจ้าสันติทานมึงพอเฮาเคยเข้าไปได้ต่ําล่ะเฮาฮู้จักว่าเออมันต้องเป็นชนิดนี้ฉะนั้นสิไปพวกหาคนนั้นอาสิโชคดีแล้วไปข้างอยู่หั่นและ2คนนี่อาสิล้มน้ําพัดไปบ่จังซั่นสิอันนี้เฮาคิดๆไว้ซื่อๆแต่ว่าพวกเพิ่นดูอะเนาะเพิ่นเรสคิวนะเพิ่นก็มีสกิลอยู่แล้วว่าซั่นไปเพิ่นก็อันนี้ข้าพเจ้าก็นับถือนําใจฉะนั้นก็นี่แหละความหักแพงระวางบ่เว้าว่าโอ้ข้อยมาจากประเทศนั้นประเทศนี้แต่ข้าพเจ้าสืบเบิ่งนี่มาจากหลายแห่งนะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเฮาเนาะประเทศไทยเนาะเพิ่นหมายถึงว่าเพิ่นเคยเฮ็ดมาแล้วก
2: ับ
4: ที่ว่าพวกนมนมเล็กน้อยแต่บ้านพวกทิ่มนั่นน่ะเนาะฉะนั้นเพิ่นก็มาปึ๊บปั๊บอันเดียวเห็นบ่ฉะนั้นก็เป็นการดีที่ว่าเฮาได้เคย อันนี้หมายถึงว่าช่วยมนุษย์ด้วยกัน
2: ข
4: อสมเสย
3: เพราะว่าอยู่ในกลุ่มพวกนี้นี่นะอันท่านมิโกปาสิเป็นนักดำน้ำของฟินิชแต่มาจากฟิลแลนด์หั่นแต่ว่าเพิ่นประจําอยู่ไทยและเพิ่นก็อยู่ในทีมงานที่ว่าช่วยเอาจูเนียร์ซ็อกเกอร์เพลเยอร์จากถ้ําที่ว่าท่วมอยู่เมืองไทยปี2018หั่นแล้วก็มาอีกทีมเดียวนี่แหละที่เพิ่นว่าโอ้มันเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจที่สุดอิโมชันนอลมีเหตุให้กระทบจิตใจที่สุดตอนที่พบเขาเจ้าหั่นนะตอนที่พบก็ดีใจแต่ว่ายังแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นยังมีปัญหาอยู่ว่าเห็นแต่เพียง5คนออกมานอกได้เองโดยที่ว่ามีพวกทีมงานหั่นซวยออกพาออกมาแล้วก็มีผู้นึงหั่นอันออกมาเองบ่ได้แหละแต่จมกันหั่นเป็น5แล้วยังอีก2คนตามเว้าว่ามี7อีก2คนนั้นบ่เห็นคืออ้ายใหญ่เป็นหยังว่าแล้วจักสิอยู่ลืบใดถ้ําใดถ้ํามันบ่แม่นสิไปอยู่บ่อนเดียวมันเป็นลืบคือบางเทื่อน้ําซัดไปติดลืบติดหยังอยู่หั่นบ่ลือว่าเพิ่นอาจจะออกมาก่อนบ่เฮาก็บ่ฮู้หรือว่าเพิ่นยังค้างอยู่ห้องทําห้องใดห้องนึง
4: จ้าอาจสิอยู่ทํา
3: ได้ถ้าผู้ที่เสื้อทางไสยศาสตร์ก็ว่าอาจจะถึกไปเมืองบางบดแล้วเฮาก็บ่ฮู
4: ้
3: เพราะว่าอยู่ในบ้านป่าผาดอนก็มีข่าวผู้เฒ่าผู้แก่เคยล้มให้ฟังว่าไป99.9บางคนไปหาหน่อไม้หน่อมันหายไปเลย
4: จ้าอันนี้
3: มันหายไปตั้งเป็น5ปี10ปียังออกมา
4: ความเชื่อถือของส่วนบทเนาะเฮากับบ่ตีกันอันนี้มันเฮาต้องให้ความนับถือเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นนับถือแบบนั้นเฮาก็ให้ความนับถือเพราะว่าเฮาก็เพิ่นพวกที่เขาทํานี่คือกันเพิ่นก็ให้ความนับถือเพิ่นก็มีการไหวกันยังกันก่อนให้มาทีมงานของเพิ่นที่เฮาเห็นน่ะอันนี้ผสมประสานกันระหว่างเครื่องทันสมัยกับคนรุ่นเก่าก็บ่มีหยังเสียหายเฮาเฮ็ดไปก็บ่มีหยังเสียหายเพราะว่าก่อนสิเฮาออกมาคนสุดท้ายเนี่ยมันยากหั่นน่ะข้าพเจ้าคิดว่า1เพิ่นเมื่อยแห้งหลาย2มาการที่ว่าเอาคนออกจากที่ว่าสิเอาคนไปหารใจหั่นน่ะ1ความเขาเอิ้นมาหยังก็ความระวังเพรสเซอร์เพรสเซอร์นี่หมายถึงว่าความลาวนี่แปลว่าก
3: ดดัน
4: ความกดดันระวังความสูงความต่ําหั่นน่ะเพราะว่าหลายคนไปร้อยน้ําหั่นน่ะต้องเข้าใจคือข้าพเจ้านี่เคยไปลอยน้ํามีเพรสเซอร์เมื่อว่าลอยน้ําแล้วเพิ่นสิบ่ให้ขี่ยนต
2: ์
4: ต้องมื้อนึงแล้วจังขึ้นยนต์ได้เพราะว่าความสูงกับความต่ํา
3: ความกดดันของอากาศ
4: ความกดดันของอากาศมนุษย์เฮานี่อยู่ในขี้ดินซ้ํา
3: เส้นๆหูแตกได้เจ้าหูแตกได
4: ้เฮาสิสังเกตว่าเฮาขี่ขึ้นรถขึ้นผู้ซื่อๆเห็นบ
2: ่
4: หูเฮายังอื
2: ้อหูอื้อนะ
4: คันว่าบ่ดนนั่นแล้วเฮาขึ้นสมมุติสูงขึ้นไปจักเท่าใดแมตต์นี่ไปว่า ตัวเฮาแตกหลุดแปลว่าในภาษาทางนั้นเสีย
3: เพราะฉะนั้นเนาะตามข่าวนี่เฮาก็เห็นพวกกันพูดว่าเข้าไปปึ๊บก็จนย่อมือนบเพราะกันฮ้องกันให้นะเพราะว่าดีใจหลายเราเมื่อทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเฮาเด้อตามข่าวของ ABC เนี่ยว่าทีมกู้ภัยหน่วยนี้นี้มีหลายชาติมาร่วมกันและอีกจังนึงเมื่อเกิดเหตุอยู่เมืองลาวนี่เพื่อนบ้านก็บินมาเด้แต่ต่างต่างประเทศหั่นอ้อมแอมเฮาหันมาซอยอยู่ในทีมงานที่ซอยนี่มีผู้อาสาสมัครแน่นอนที่สุดแม่นอยู่ในไทยบ้านไทยหยังก็เบิ่งซอยกันเนาะและทั้งการหั่นก็ปรากฏว่าเพิ่นเอายนต์เฮลิคอปเตอร์ไปอันรับเอาพวกนี้มาส่งเครื่องส่งหยังและมีอาสาสมัครจากไทยญี่ปุ่นมาเลเซียและนอกจากนั้นก็มีเซียวซานด้านดำน้ำspecialist cave divers จากอินโดนีเซียฝรั่งเศสและออสเตรเลียเนาะและโดยเฉพาะนะของออสเตรเลียเฮานี่ท่านจอชริชาร์ดส์นี่เพิ่นแม่นคนนั่นซาวออสเตรเลียเพิ่นว่าเพิ่นถึงที่เพิ่นที่จะเข้าไปดำน้ำเข้าไปแล้วไปซอยพอดีพวกนั้นโปโลขึ้นมา4คนออกมาเองได้มีแต่ขี้ตมขี้หยังอันเต็มหน้าเต็มตาไปว่ามีแหงพอออกมาได้เพราะว่าพวกที่เขาไปซอยนำทางออกมาเดวาทางนั้นทางนี้เห็นให้มีเสียงห้องเสียงโฮแซกันอยู่ไทยบ้านไทยเมืองพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปห้องให้ใส่กันทางสังวางเขาก็เป็นบุญเนาะยอมมือสาธุแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้จึงเห็นว่าอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายยิงกันฆ่ากันสมื่อนี
4: ้ยังเหลือ
3: ซึ่งเป็นทางหลบก็ยังมีความอะไรอวรหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะขอให้พวกเฮาเบิ่งในด้านดี
4: จ้ะ
3: ว่าดังที่พระพุทธเจ้าเว้าว่าบ่มีหยังที่จะแน่นอนสภาพที่มันยุ่งเหยิงทุกมื้อนี้มันต้องมีวันสิ้นสุดเฮาต้องพักกันภาวนาและเฮ็ดดีที่สุดของพวกเฮาว่ามันต้องมีวันสิ้นสุดและต้องไปฮอดมื้อที่ว่าโลกเฮาอยู่ในความสงบเอ้าฟังเพลงซะก่อนแต่ว่าข่าวที่เว้าออกมาฮอดซุมื้อนี้สรุปอีกไปพบ5คนอยู่ในถ้ำด้วยกลุ่มอาสาสมัครและเซียวซานทางด้านดำน้ำต่างๆกลุ่มนี้ก็ถ้าจะว่าแม่นนำพาก็เป็นกลุ่มที่ว่าไปซวยเด็กน้อยเตบ้านไทยนะมันกลุ่มนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่กับมีหลายชาติร่วมกันแต่มันยังอีก2คนบ่ทันฮู้บ่ทันเห็นถึงแม้นว่านักดำน้ำลงไปหันไปกวดเบิ่งหมดแหละอยู่ถูกถ้ำแต่ดังที่อัญญายบ่ยิงเว้าที่เพิ่นเคยเป็นคนเคยมุดถ้ำเองก็บ่มีทางที่จะฮู้ดอกว่าอยู่ในถ้ำหั่นมันมีฮู้ใดแน่ดวงดาวเองก็เคยลงไปทำถ้ำแท้อยู่เสียงดาวตอนไปถ่ายหนังเรื่องบังไฟเห็นนะแน่นอนที่สุดบางบอนหั่นก็กว้างใหญ่ยางไปอีกด้วยหนึ่งคันลงทางแล้วมึงตายออกบ่ได้เนาะเข้าไปเลิกเข้าเลิกเข้าเลิกเข้ามึงตายออกบ่ได้คันเลี้ยวพิษนะจึงว่าดวงดาวไปโห้ยคนแห่งบ่มักคลอสโตรโฟเบียคนแห่งย่านความมึกแคบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าต้องได้มุดลงไปนำทีมงานถ่ายหนังเพราะว่าเฮาเป็นในภาษาให้เขาเนาะแล้วก็โว้ยยืนในลุมหันมืดมือเว้ยขึ้นมาจนหายใจบ่ออกเม้นแต่ขี้เจียของแท้เลยเอ้าฟัง
2: เพลงม่วนๆเนาะเกี่ยวสาวงามจากวิทยุลาวจำปา
1: Ninety-nine point nine.

0: แต่ก็ร้องเพลงลาวลำลาวเพื่อไปเอาห้องอยู่ใส่ฟังแล้วก็ม้วนอ่อนซ้อนใจสนั่นกาแน่ใดก็ตามนักขอบใจหลายๆติดตามรายการ
1: แม่ละ
0: ติดตามภาษาลาว
1: หลายหลายท่านที่มาติดตามใน Facebook ไลน์ก็เข้ามาเบิ่งเนาะก็เห็นหลายคนเนาะฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายที่ว่ายังฟังว่าผู้เพิ่นเข้ามานี่ก็อยู่อเมริกาพุ่นเนาะสิทธิธรรมพันใหม่พันอยู่รับได้เนาะ
0: อ
1: ย่าไปห่วงอีก2มาก็แม่นอย่าลืมโทรศัพท์ห้องส่ง9602663999
0: จ้ะ
1: เจ้าโทรปึ๊บปั๊บติดปึ๊บปั๊บทางครับแสนลำโหลดเห็นแมปๆอย่าลืมเลี้ยวซ้ายเบิ่งซ้ายน้อยนึงเพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ในห้องส่วนมากอันนี้แต่ว่าก็ยังใช้ได้หลายๆทาง
0: ลงกันได้
1: เจ้าหลายๆทางโทรเข้ามาอยู่
0: 9676-3999นั่นเป็นเบอร์ห้อง
1: ใส่02ก่อน
0: 02จ้ะหรือว่าอยากเทคเข้ามาหาทีมงานก็ได้เนาะเทคเข้ามาคำแสนก็ได้0403008456เทคเข้ามาโอ้ลบว่าเวสแอปออนแอร์ก็ได้มีอย่างอยากให้ผ่านส่งข่าวไปให้แต่ว่านั้นใดก็ตามตอนนี้คิดว่าเป็นย้ำหนาวแต่ว่าเฮาเบิ่งยามมื้อฮ้อนมื้อหนาวมันละเบิ่งยากโดนแดดออกมาก็แม่นฮ้อนโลดกลางคืนแดดตะเวนโตก็แม่นหนาวเดี๋ยวนี้
1: เพราะว่าจักสิให้ว่าจังได๋เน
0: า
1: ะเพราะว่าก
0: ลางทะเลว่าซั่น
1: ๆอากาศกลางทะเลแม่นแหละเพราะว่าข้าพเจ้าเคยติดต่อหาครอบครัวเนาะอยู่แถวยุโรปเนาะคันว่ายุโรปนี่คันว่ายามหนาวของเพิ่นหั่นน่ะหมายถึงว่าสิยากสิได้เห็นแดดเน
0: า
1: ะแต่ว่าโทรไปแล้วข้าพเจ้าก็เลยเพิ่นบอกให้เปิดเบิ่งเด้อว่าซั่นยามหนาวเจ้าว่าซั่นอ้าวยามหนาวเจ้าคือยังคือเอาแดดจังแป้งอยู่เออยามหนาวของเฮานี่ก็โชคดีเฮาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นี่เนาะก็ได้ฟิงแดดว่าซั่นไปแม่นนั่งฟิงแดดนะคือมื้อนี้แหละอากาศดีขนาดเพราะว่าฝนตกที่ว่าในแถวโลโก้เฮานี่เนาะแถวกลุ่มเฮานี่ฝนตกเกือบ 2-3 ทิศเดี๋ยวนี้หันแปลว่ามื้อนี้หันแปลว่าอากาศสดใสแจ้งทางปังเลยแหละข้าพเจ้าตื่นมาแต่ได้กระสักเครื่องสักงั้นว่าสนุกไปว่ามีโอกาสมีแดดมีอย่างเดียวฉะนั้นเขาพาข้าพเจ้าว่าไปนี่ยังอยากให้อันน่ะหลายๆบอลที่ว่าเพิ่นฟังเฮานี่นะผู้ที่ว่าเพิ่นบ่มีแดดนะเพิ่นก็อิจฉาแต่ว่าผู้เพิ่นมีแดดอยู่เพิ่นโอ้ยจะไม่แดดมันแห้งเอาเพิ่นว่าอีกอยู่ล่างเฮาเพิ่นเว้าใส่เฮาอีกเด้อฮะ
0: จะว่าก็อีกนั้นนึงเนาะคือเฮาเว้าเรื่องแน่ๆก็ตามให้รักษาสุขภาพไว้ก่อนเนาะโดยเฉพาะย้ําหนาวจังซี่โดยแล้วก็ผู้ที่ไว้สูงอายุแดดังคือทีมงานเฮานี่แหละเนาะคือจังไปซักยาวัคซีนกันวัดกันไอนี่แหละฟลูวัคซีนเพิ่นเอิ้นเนาะก็มีแต่ใส่เมดิแคร์เฮาก็บ่ได้จกถมจกกระเป๋าอันนี้ก็ถือว่าดีเนาะรัฐบาลเพิ่นก็เบิ่งแยงแล้วก็ผู้ยังหนุ่มยังน้อยยังเฮ็ดการอยู่ก็จําเป็นต้องได้เสียค่าฟรีแล้วก็รักษาสุขภาพเอาสุขภาพ
1: 70ขึ้นไปแล้วก็หมายถึงว่าเพิ่นให้ไปซัก
0: จ้ะ
1: เพิ่นให้ไปซักยาปอดแต่เพิ่นให้ไปกินยากระดูกแต่ไปหยังโอ้ยมาคิดเบิ่งแล้วโธ่ก็จักสิบ่เฒ่าก็ดีนะค
0: ือแม่นแต่ว่าตะกี้นะเฮาก็บ่แม่นว่าบ่เป็นเนาะก็คือสิเป็นอยู่แต่ว่าบ่มีการเอาใจใส่บ่มีการเอาใจใส่
1: หรือว่าบาปนี
0: ่ดิ้นรนนั่น
1: บาปทางคําแสนบาปนี่มีแท้เนาะ
0: บาปนี่มี
1: บาปนี่มีแท้
0: แม่นมันมาถือ
1: ตะกี้เฮาเคยบอกให้ผู้เฒ่านะ
0: แม่น
1: เอาน้ํามากินข้าวเดียวก็สมักล่ะโอ้ยเป็นหยังจะขอว่า
0: จําหยังหน่อยนึงก็หลุดมือ
1: เออมักสมักมากังมื้อนี้ก็คือสิถือตัวเองวะ
0: ผู้ยังหายลูกเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็เอามาเป็นนั่นคําเว้าหยอกย่อกันอยู่ได้ตัวอย่างก็ยังอันน่ะคันผู้ใหญ่เอาอันน่ะอีหยังเด็กน้อยยางเพิ่นเอาจอบตั้งไว้กลางแค่นั้นเด็กน้อยยางไปนะตาแตกบ่มื่นบ่ว่าซั่นไหนเพิ่นหายผู้น้อยเนาะบัดคันผู้ใหญ่นั่นยางไปเตะนั่นเพิ่นว่าจังได๋ว่าเอามาไว้อย่างนี้ซั่นไ
1: หนแต่แม่ละสมัยสนบทเฮาเด้ก็เป็นซั่นแหละ
0: ก็มีหลายแนวอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องว่าโอ้ได้เรียนรู้ฉะนั้น อันที่สำคัญที่สุดผู้ใดยังพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้รักให้หอมให้

0: ทนุถนอมเพิ่นเนาะเฮาสิไปเฮ็ดบุญสิบ่อนซาวบ่อนสิไปใกล้ปานใดทุ่มเงินเทเงินหลายปานใดก็บ่ก็บ่ได้บุญซ้ํากับเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่เฮาก็อยู่เงินนี่เว้าผู้ที่ว่าพ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่บ่ยังอยู่ก็หัดแพงกันไว้แบบป้าลุงเอาอามีคุณงามความดีก็ถือเป็นพ่อเป็นแม่นี่เป็นบําบ่มจิตใจของเฮาให้อยู่ดีมีแรงมีความสุขเนาะเว้าเรื่องง่ายๆคันว่าเฮามีความกดดันมีอย่างนั้นเพรสเซอร์มีอย่างนั้นเฮาก็ห่างกายเฮาก็ทุกโสมอ่อนแอไปนําได้คันเฮาพยันขันแข็งกินได้นอนหลับก็ข้าพเจ้าอันน่ะอ่านเห็นคลิปเพิ่นเขียนมาเนาะเขียนมาเพิ่นว่าคือว่าเว้าไปแล้วแต่สิเว้าอีกก็คันเป็นคนตาบอดเพิ่นมาคํานวณเพิ่นมาโอ้อ้าวเพิ่นว่าโอ้คําเงินตาเห็นแจ้งนี่คือสิมีความสุขคําว่าคนนั้นพิการขาเนาะโอ้คันขาย่างได้ค่อยคือสิมีจิตใจม่วนชื่นเบิกบานเพิ่นขึ้นไปแน่นั้นเนาะบัดนี้อันน่ะคนเฮามีเบิดตาก็เห็นขาก็มีอยู่ได้กินได้นี่ก็แสดงว่าเฮาสวรรค์แล้วมีความสุขแล้วฉะนั้นเฮาจึงคนภูมิใจเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็แม่นขึ้นกับเฮาเองเด้ผู้อื่นมาเว้าหรือผู้อื่นสิบังคับคันเฮาบ่อยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดบ่ได้แต่ก่อนก็เคยอยู่ได้ไปย่างไปนั่นมีเวลาจังหวัดแก่ตัวมาแล้วนี่ออกไปนอกบ้านก็ฮอกอันน่ะจมเลยสิหาว่าอยู่ไหนขี้ข้านกับพ่อแม่
1: นี่แหละมนุษย์เท่านี้บ่มีเมืองพ่อเนาะ
0: แน่มันเปลี่ยนไปเนาะ
1: ฟังเพลงซะแ
0: ม่เอามาฟังเพลงอีกเพลงนึงมวนๆตอนนี้ 10:53 นาทีนะบางครบเฮายังอีกประมาณ6นาทีเพลงนี้นี่แม่นซานาเกะซานาเกะนี่ก็ฟังเฮาก็เคยได้ยินเนาะฟังอีกมึงรู้ว่าเป็นจังได๋ซานาเกะนี่ม่วนซําใดแล้วหลังจากนั้นเฮาจึงค่อยมาโอรมกันต่อเนาะทางบัดกรดจ้ะ
2: Ninety-nine point nine.

0: จเ
1: จ้าจากน้องอินแตงแก้วบัวลาม
2: ือลัง
1: มือลัง
0: แสดงขอบใจที่ว่าน้องลินสุรินทร์ธาเนาะที่ว่าเขาเบิ่งไลฟ์ไลฟ
1: ์จ้าครับจะละลายติดตามรายการวิทยุของพ่อเฮาเมื่อนี้อากาศดีวันอาทิตย์อีก
2: เจ้า
1: บ้าสิไปใส่นี่ก็คือสิมวน
2: เจ้าก็ขอขอบใจเนาะน้องลิ้นของอัญใหญ่บุญยิงกับแม่นเอ้ยลิ้นของน้องดวงดาวเนาะเพิ่นอยู่ระหว่างกลางเว้าเรื่องเอ้ยลิ้นนี่อันเอ้ยคันธลีนี่นะเห็นเพิ่นแต่โดน
0: บ่ได้เว้าขวนแน่นี
2: ่บ่บ่ได้เว้าขวนว่าในวิทยุซื่อๆแต่โดนหั่น
0: ดีแล้วเ
2: พิ่นว่าคนนั้นน่ะบ่เปลี่ยนเด
0: ้เพิ่นสิเถียงเฮาบ่ได
2: ้งามคือเก่าเห็นผู้อื่นเนาะเปลี่ยนกันบ่เห็นกันเดือน1 2เดือนนี่มาแล้วอ้าวอยากในใจเฮาก็บ่ผู้นี้เปลี่ยนเนาะแต่ว่าเอ้ยคันธลีนี่หรือว่าเอ้ยลินนี่อันคือเก่า
0: ของแท้บ่ยอมเปลี่ยน
2: ของแท้บ่ยอมเปลี่ยนงามคือเก่าเนาะแต่เพิ่นฮู้จักกันใหม่ๆเฮาก็อันน่ะตอนนั้นยังเพิ่นฮู้จักกับอันลุงเบนใหม่ๆลุงเบนก็มาซับเฮาว่าอันน่ะเราเป็นคนงามที่สุดที่ค่อยเคยเห็นมาว่าซั่นผัวเพิ่นได้เว้าน้ําน้องเองว่าเอ้ยลินหั่นงามเนาะก็เห็นคู่นี้แล้วอิจฉาอิจฉาเห็นเพิ่นไปนํากันต้อยๆแต่ต้อยเรื่องกันฮักแพงกันอ้าวก็ขอขอบใจอันน่ะเอ้ยลินอีกเทื่อนึงเข้ามาสมในอันนี้ของเฮาแต่ว่าถ้าผู้ใดไปบุญศีลกินทานไปงานนั้นงานนี้เพิ่นก็ประจําอยู่หั่นแหละสิว่าอันบุญบ่หลอกก็บ่แม่นแต่ว่าก็แม่นอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ไปซวยผู้ใดเอิ้นก็ไปมีจิตใจเนาะ
1: ก็เว้าเรื่องบุญก็ขอซวยโอกาสเว้าเรื่องงานบุญของ
2: เจ้าอันนี้ก็จะขอให้ประธานเพิ่นเป็นผู้เอ่ยขึ้นมาและดวงดาวจะเว้ารายละเอียด
1: เจ้า
0: เจ้า
2: บุญตักบาต
0: รลาไตหาเนาะปรากฏว่า
2: สโมสร
0: สโมสรสาใจลาไตของเฮาก็ตั้งขึ้นมานี่ครับประจํามาขึ้นเบิ่งป๊าดโธ่ฮอด30ปี30ปีมา
2: สมพ่อเฮาจังเฒ่าเนาะ
0: สมพ่อข้าพเจ้าคิดว่าโอ้บ่เฒ่าก็บ่ทนคิดว่าคันได้ลูกได้เต้านี่ป้านนึงให้มันแต่งงานได้ล้านนี่ยังบ่แห้งล่ะเนาะ
2: เอาตัวเองก็ได้แล้วสิบ่ว่า
0: จัง
2: โอ้ย
0: บ่ว่าสมาชิกนะว่าว่าสโมสรพุ่นน่ะว่าว่าสโมสรนั่นน่ะคันแม่นว่าเฮาฮักก็อันนี้เนาะสรานเฮาจังว่าโอ้ผู้ที่ว่าเพิ่นก่อตั้งขึ้นมาเนาะเพิ่นก็เสียชีวิตไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของธรรมศาสตร์เนาะสัจธรรมแน่นอนที่สุดเนาะบ่มีใครที่อยู่ข้างฟ้าแต่ว่าสรานเพิ่นสร้างความงามความดีขึ้นมาสรานข้าพเจ้าก็ขอพวกเฮาสาใจลาวใต้สมาชิกสาใจลาวใต้ก็อยากอย่างเฮ็ดบุญกินทานหาเพิ่นเนาะ
1: ว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดกอง
0: เฮ็ดกองหาเพิ่นสรันเฮาก็อยู่ในนี่ก็เป็นทีมงานของสาใจลาวไตหมดก็เลยตกลงกันว่าแทนที่เฮาสิไปเฮ็ดงานเฮ็ดหยังนี่เฮาก็ลองเฮ็ดบุญลองเบิ่งหาเพิ่นเนาะ30ปีแล้วเนาะสรันก็ว่าอยากจะให้น้องน้องดาวเป็นผู้ที่ว่า
2: เจ้า
0: เราจะเพิ่มเพราะว่าเฮาม
2: ี26
0: เจ้า
2: วันที่26เดือน7เนาะ26เดือน7เด้อบ่แม่นเดือน6ให้เวลาให้เวลาในการจัดหาห้างหาต่างๆวันที่26เดือนกรกฎาคมหรือว่ากรกฎจะเฮ็ดอยู่วัดพระยอดแก้วธรรมยานารามทางอาจารย์ใหญ่ยะทานท้องสวรรค์เพิ่นก็อนุญาตแล้วยะทานให้เฮาเฮ็ดจะแม่นถึกวันทิศเนาะ
0: แม่
2: นแม่นบ่26บ่อ้าย26เด้มื้อตักบาทแต่ว่าแรงวันที่25หั่นแม่นเฮาห่างหาพักกันไปฮอข้าวต้มอีหยังอยู่วัดหั่นแหละแต่ว่าสิ่งนึงที่จะขอเพิ่มเนาะจากการเฮ็ดบุญตักบาทและตั้งกองอัฐะครั้งนี้ถึงว่าจะแม่นสโมสรสายใจลาวใต้เป็นผู้นําพาหั่นนะเป็นผู้ไปขอนําพระอาจารย์ยะทานใหญ่ขอเฮาเฮ็ดอยู่วัดหั่นแต่ว่าแม่นเฮ็ดเพื่อมื้อสุคนได
1: ้เจ้า
2: เพราะฉะนั้นถึงจะบ่แม่นสมาชิกใส่เจลาใต้จะแม่นคนลาวคนใดก็ตามที่อยากมาร่วมเฮ็ดบุญนี้โดยที่ว่าถ้าเฮาจะตั้งบุญเองมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสําหรับบางครอบครัวน้อยเน
1: า
2: ะจักสิจักตั้งบุญมันเป็นเรื่องง่ายเด้ตั้งกองอัฐะนี่อันจะเฮ็ดบุญหาพี่หาน้องหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปสวยโอกาสนี้ขอให้มาร่วมกับพวกเฮาเอาถ้าว่าอยากเฮ็ดบุญศีลกินทานเอาเงินใส่ซองสมมุติเนาะถ้าบ่อยากเอาเงินใส่ซองก็บ่เป็นหยังก็ให้เขียนใส่ซองบอกว่าข้าพเจ้าซื้อนั่นซื้อนี
0: ่
2: ขอเฮ็ดบุญหาผู้นั้นผู้นี้แล้วมื้อเช้านี่เฮาก็ได้แล้วซองนึงจากน้องที่หักแพงกันเพิ่นว่าน้องสิบ่ได้มามื้อนั้นเอาข้าพเจ้าซื้อนั่นก็เขียนซื้อใส่ขอเฮ็ดบุญหามื้อหลังพอที่ล่วงลับไปซื้อนั่นซื้อนี่เอาเงินใส่ซองให้แล้วเฮาก็เก็บซองหั่นไว้แล้วเอาสิใส่อยู่ในกล่อง น้ำกันและตอนนี้มันจุดหนึ่งเนาะจุดหนึ่งว่าบอแมนว่ามันให้แต่คนเราไต่มาเฮ็ดแต่ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งพาเฮ็ดพาเฮ็ดแล้วผู้ที่อยากเฮ็ดอยู่แล้วแต่บ่มีโอกาสหรือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปที่จะเฮ็ดบุญหั่นก็ขอให้ซวยโอกาสตัวนี้เข้ามาเฮ็ดบุญศีลกินทานน้ำกันเลยเข้ามาหาเฮา
1: ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
2: ผู้ถึงลับไปแล้วเฮาซื้อหยังเฮ็ดบุญหาไผใส่ซองเขียนใส่รถว่าจํานวนเท่าใดเฮาจะมาทอนโหมกันและมื้อนั้นเฮ็ดบุญหั่นก็จะเอาลายซื้อทั้งหมดมอบให้พระอาจารย์แปลว่าเฮ็ดอยู่ในใส่ในกล่องแล้ววันนี้เฮาคิดว่าเงินคํากําแก้วที่คนเอามาบริจาคมาเฮ็ดบุญศีลกินทานน้ําหั่นก็อาจจะได้นําจํานวนนึงเอามาเฮ็ดอนาเฮ็ด
1: แต่ง
2: อยู่แต่งกินเฮ็ดพักเข้าพาน้ำใส่บ้างใส่หยังให้อันคู่บ้านเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะต้องมากระทำพิธีให
1: ้
2: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะมาห่วมหันถ้าหากว่าผู้ใดอยากบริจาคเป็นอาหารการกินก็แจ้งมาเนาะแจ้งกับผู้ใดเล่าใต้ผู้ใดที่ทานหู้ก็ได
1: ้เรื่องบริจาคอาหารการกินปรากฏว่ามีผู้หนึ่งบริจาคมาแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าม ีสองคนละ
1: สองคน
2: บริจาคทั้งอาหารการกินทั้งเงินคำเนาะอันนั้นก็แม่นนั่นน้าสาวเนี่ยเอื้อยสวีเฮานั่นเองเพิ่นก็บอกแล้วว่าเพิ่นบริจาคอันนี้ก็คือสิบ่เป็นหยังเนาะประกาศยันวิทยุเงินจำนวน500ดอลลาร์แล้วก็จะเฮ็ดยำสลัดถาดใหญ่ๆให้พอเหมาะกับมื้อนั่นแหละเป็นงานใหญ่หั่นแล้วก็น้าสาวผู้คำพลเสนาเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะจืนป่าให้10กิโลเนาะ
1: ว้าว
2: แล้วก็ผู้บริจาคเป็นเงินมาก็มีในสมาชิกเฮาแดที่ว่าจะบ่ได้อยู่เด้อสิได้ไปต่างประเทศแล้วก็น้องอันนั้นน่ะนี่เฮาก็ว่าสิบริจาคหมูอั๋งตัวนึงเด
0: ้
2: หมูปิ้นตัวนึงได
1: ้
2: เนาะใครจะเห็นหมูปิ้นกันหมูปิ้นตัวนึงแล้วก็จะบริจาคเงินจํานวนนึงเพื่อให้เอามาเฮ็ดแล้วเฮาก็จะมีประสุมประสุมแล้วจะแจ้งให้ทราบขอให้ถือว่าอันนี้เป็นงานของสุมสนบ่แม่นงานของสายแจ๋แล้วไต่เท่านั้น
0: แม่น
2: แต่เฮาเป็นผู้พาเฮ็ดพาตั้งแล้วเฮาก็ฮู้หลายคนว่าโอ้อยากเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่อยากเฮ็ดให้มันถูกต้อง
0: ตัวนี้แหละที่ว่ามีโอกาสครับก็อยากว่าตัวนี้นะ
2: ปู่หาญาตายายเอื้อน้องที่ว่าเพิ่นล่วงลับไปที่ว่าเฮาคิดฮอดคิดถึงแต่เฮายังบ่ทันได้เฮ็ดบุญหาเพิ่นอย่างเป็นถูกต้องตามประเพณีให้ถือโอกาสว่าอันนี้แม่นงานของทานมาเฮ็ดนํากันฮอดมือก็มาลุ้นแหละมาฟังเทศฟังธรรมเอาเงินใส่กล่องใส่หยังและเฮาจะบริจาคให้ทางวัดเป็นโปรเจกต์ของวัดที่มีความมีต้องการใส่จําเป็น
1: เข้าใจอยู่ว่าทางวัดเพิ่นก็มีการสิ่งจะก่อสร้างหรือว่าโปรเจกต์อย่างของเพิ่นนั่นล่ะ
2: แม่นล่ะสิ่งที่ว่า
1: อย่างที่คนมากินทานก็แม่นเฮาสิมอบเคนคืนเคนเข้าวัดเบิด
2: เจ้า
1: บ่ภูมิใจดีใจน้ํานั่นน่ะยังเอ้ยสวีใส่ปัญญาเน
2: า
1: ะเพิ่นควักกระเป๋า500ดอลลาร์ออกไปให้เนา
2: ะคันเว้าแล้วหั่นดวงดาวเองเว้าตัวนี้นําเอ้ยอันยําญาณสวีถ้าใดนะก็อดน้ําตาซึมบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดให้เฮาคิดถึงผู้ที่มีความคิดในการอยากตั้งแล้วก็มารวมกันกับกลุ่มที่ว่าอัน
1: สโมสร
2: พวกคันสิเว้าแม่นอันนั้นอันผู้อาวุโสของเฮาหั่นนะผู้ที่คิดอยากตั้งเนาะแล้วก็มีสภาพการเฮ็ดให้จิตใจเพิ่นอยากตั้งหั่นแม่นนาบาวไผ่สีใส่ปัญญามือลางลวงลับไปแล้วแต่ไผ่ก็จื้อได้เป็นตำรวจเนาะ
0: แม่นล่ะ
2: เป็นตำรวจล่ะนาบาวไผ่สีนี่กับดวงดาวนี่นะถาดจะบ่แม่นพี่น้องทางสายเลือดแต่ว่าฮักแพงที่สุดกับพ่อแม่เฮาคนภายใต้เด้เพิ่นอยู่ปากเสยังจื้ออยู่เฮายังน้อยแม่หันมีห้านเคมิสแม่ของ ดวงดาวนี่มีเคมิสเพิ่นจะไปเฝ้าห้านเพิ่นห้านขายยาอยู่หน้าตลาดเช้าหันทุกมื้อและป้อมตำรวจใหญ่สเตทเฮดเฮดโคเทอร์สอยู่เมืองปากแซนแล้วพอดีย่างข้ามทางไปหั่นสวยๆน้อยนึง 99.9 เจ้าเมื่อใดที่ดวงดาวไปซอยแม่เบิ่งห้านขายยาก็จะเห็นน้าบ่าวไผ่สีมา
1: จ้
2: าข้ามทางมาเพิ่นไปว่าเข้าไปห้องการจัดการคำนับทุ่งอีหยังเพิ่นรู้เรียบร้อยละออกมาย่างมากินกาแฟบ่หรือหยังย่างแต่ย่างมาหาแม่ตลอด
1: อ้
2: าวสบายดีเอื้อยดาวเต็มบ้าเว้ยย่างเป็นบ้าโกงพุ่นแหละขันใหญ่เด้มาตลอดท่านยังจื้อสบายดีนะบ่าวแม่ลูกอากาศสบายดีแค่ไหนจนว่ามาฮอดออสเตรเลียเพิ่นก็ยังดูแลเบิ่งแยงและน้าสาวเคยว่าเพิ่นฮักเจ้าหลายเวลาไปงานไปหยังหันย่างไปส่งฮอดรถ เออลานขึ้นรถให้มันปลอดภัยแล้วกลับเมืองแล้วนบ่าวจึงกลับเข้าไปงานเนาะเพิ่นก็เป็นผู้นึงซึ่งว่ามาว่ามาเฮ็ดซะสโมสรลาวใต้ฮ้อนนี่อันนั้นอันนี้แล้วก็รวมกันกับยายลุงสำลีลุงใหญ่เนาะแล้วก็
1: อาวุโสหลายทาน
2: อาวุโสหลายทานยายลุงคำกีสุริยวงศ์นี่อีกผู้นึงเอาพักกันเฮ็ดตี้พักกันเฮ็ดตี้และดวงดาวหันยังน้อยดอกตอนนั้นน่ะอายุ20กว่าปีบ่ฮอด30ดอกก็เป็นผู้สำนานเรื่องเจียส
1: ออาวุโสหลายคนก็หลายหลายท่านก็มีเด้คือจังยานนี้ก่อนบ่
2: เจ้ากรณันนี้ก่อนยายลุงสุรส
1: สาธารณสุข
2: สาธารณสุขอาจารย์โคตมีโพธิสาลานะสุขเนาะเนี่ยอ้ายบุญตาจันทะฤาษีเคยเว้าหยอกคนว่าบุญตาพฤาษีบ่อ้ายบ่ได้จันทะฤาษีแล้วก็ดร.เกสร
1: จ้ะ
2: เนาะมีแต่พวกที่ว่าเป็นผู้ใหญ
0: ่แล้วก็นอกเหนือนั้นเพิ่นก็มีการอุ้มสู่เฮาหลายครับเจ้าเบิ่งนี
2: ่มาแล้วยายลุงเกียรติสมร
0: เจ้าแม่น
2: ซึ่งว่าเพิ่นก็หาก่อจ้างเฮาไปเพราะฉะนั้นเฮ็ดมาถึงมัดสุคนซึ่งว่ายายลุงจันทอนนี่ก็เป็นที่ปรึกษาให้เฮาเนาะเฮ็ดหาผู้ที่ว่าล่วงลับผู้ที่ว่าเพิ่นมีบุญคุณพากัน
1: พาเฮาเจ้าที่เฮา
2: จะในครั้งของเฮากําลังรวบรวมรายชื่อของคณะกรรมการที่ล่วงลับไปและสมาชิกแต่ว่าดังที่ดวงดาวเว้าว่าเฮาบ่แม่นเฮ็ดแต่ให้สายใจลาวใต้เฮาเฮ็ดให้ซุมซนลาว
0: ซุมซนลาว
2: ซุมซนลาวอยู่ในนี้และบ่เว้าอื่นไกลเนาะเอ้ยเอ้ยฮักนี่แหละที่เฮาเว้าเมื่อกี้ว่าน้องของอ้ายบุญยิ่งนี่เป็นเอื้อยของดวงดาวนี่ยังเอ้ยลิ้นเพิ่นก็เขียนมาบอกเลยว่าสนับสนุนเต็มที่เอ้ยซอยหยังให้บอกเนาะจะมาซอยเฮาก็เห็นแล้วเด้ว่าอันมีคนที่จะและอ้ายไพฑูรย์กองสัญญาสักผู้หนึ่งดิทวงใหญ่เพิ่นก็เขียนมาว่ายินดีว่าสั่นอาจจะมาซวยเพราะฉะนั้นการเฮ็ดเทื่อนี้หันแปลกแนวไปน้อยหนึ่งแทนที่จะเฮ็ดงานเอาไปขายปีซื้อปีซอยไนเดอร์ตัวหนึ่งสองตัวเราใต้จะเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดบุญซะ
0: เ
2: ฮ็ดบุญเพราะว่าจัดงานห้านอาหารมันก็ยุ่งยากได้น้อยหนึ่งและบางเทื่อเงินก็ไปให้ห้านอาหารเบิดเฮาก็บ่ได้กำไรเพราะเท่าใดละเมื่อยอีกเนาะและตัวนี้หันคิดว่าจะได้พบหน้าพ่อตากันอันตักบาดหยาดพกแล้วก็กินข้าวกินน้ํากันเนาะเฮาจะประกาศไปเรื่อยๆเพราะว่ายังอีกเวลาเป็นเกือบ2เดือนเด้
0: เกือบ2เดือน
2: ขอให้ทุกท่านที่คิดว่าโอ้ตัวนี้แม่นโอกาสแล้วได้นี่เฮาอยากเฮ็ดบุญหาบรรพบุรุษหาผู้ที่ล่วงลับผู้ที่เฮาฮักที่สุดคืออยากเฮ็ดบุญหาเพิ่นก็บ่มีโอกาสก็บ่มีเวลาก็บ่มีความเหมาะสมเอาเทื่อนี
0: ้
2: มาเลย
1: วันที่26เดือน7
0: เจ้าพอดีตอนนั้นมากินมาทานแล้วก็ได้ล่มได้มาเว้าได้ยังกันที่ว่าเฮามาวัดเนาะมาตัก
2: เฮาจะเอาลายซื้อเข้าไปอยู่ในกล่องอัฐหั่นและเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเลยก็ได้แปลว่าให้เขียนใส่ซองไว้ค่ะพระเจ้าซื้อนี่ซื้อนี่เฮ็ดบุญกินทานหาผู้นี้ผู้นี้จํานวนเท่านี้ใส่เงินซองหั่นให้กับกรรมการผู้ใดก็ได้ของลาวใต้
0: จ้ะแม่น
2: อยู่ในทีมงานเฮานี่อัญญัยบุญยิ่งค่ะพระเจ้าเองอัญญัยคําแสนลุงคําสิงยาเอื้อยอ่ะพิงโพธิสนารสุขหรือว่าผู้ใดที่หน้าตาเราใต้เราใต้ว่าเสียงแท้ใต้หะนะได้โลดดอกก็อันน่ะและละคดของเฮาก็บ่แม่นแต่เราบ่แม่นแต่เสียงใต้ได้เสียงเวียงก็มีได
0: ้แต่ว่าเสียง
2: ลุงพบางก็มีได้ผู้ใดก็ได้มีโอ้อยากเฮ็ดบุญนําลาวใต้เป็นได้เน
1: า
2: ะว่าซั่นเจ้าโทรศัพท์ก็อยู่ในอันที่เฮาออกไป
1: หั่นประกาศ
2: หรือว่าอันเวลาไปวัดถามน้ําพระอาจารย์แอก็ได้
1: จ
2: ้ะว่าโอ้ยขน้อยอยากเข้าน้ําพวกลาวใต้นี่เนาะอยากจะเฮ็ดบุญนี่นะอยากสิโทรหาเพิ่นอยู่ไสเฮาจะเอาใบบุญหันไปติดอยู่วัด
1: จ้ะ
2: หรือว่าจะโทรหาข้าพเจ้า0405
1: 834
2: 834
1: 516
2: 516นั่นมันของไพวันของอัญญาบุญยิ่ง
0: มาบ่จื้อเนาะ
2: เอาแหละเอาอันยังคําแสน
1: จ้ะ0403008456
2: ได
1: ้จ้ะถามมาได
2: ้เบอร์ใดก็ได้อยู่ในนี้แล้วใส่เป็นซองเป็นหยังดิบดีเฮาจะเฮ็ดเป็นลายซื้อเลยเฮ็ดให้ถูกกับ
0: ก็บ่เป็นหยังหรอก
2: ครับเ
0: พราะเฮายังสิประกาศไปอีก
2: เจ้า
0: ตั้งซองเกือบ2เดือน
2: 2เดือนและจะเนาะเฮาจะเฮ็ดนี่แม่น ตามประเพณีทุกอย่างได้ล้มกับพระอาจารย์แอร์แล้วอันภายใต้การอันอนุมัติของพระอาจารย์ใหญ่ทองสวรรค์อันว่าโอเคเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดใหญ่ๆเลยเป็นบุญมหากุศลให้ชุมชนลาวได้มาร่วมและพอว่าเงินที่ได้เฮาจะบริจาคให้วัดเฮ็ดโปรเจกต์ที่วัดกําลังต้องการเฮ็ดเนาะในการเฮ็ดให้ความสะดวกสบายในคนที่ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังซุมื้อนี
1: ้
2: เวลาฝนตกฝนหยังก็อันนั้นน้ำท่วมน้ำอย่างเขากระนังบ่ได้บอลหันนะจะพยายามดัดแปลงบอลหันให้ได้นั่งเนาะและจะเขาจะเว้าไปเรื่อยๆและข้าพเจ้าก็คือดีใจว่าเออกันนี่พ่อแม่เขาเนาะพอคำคลองแม่มาไล่ก็จากไปเตดุนแล้วเพิ่นก็เป็นสมาชิกลาวใต้ดอกแต่ก่อนหันนะแล้วก็เคยเฮ็ดอยู่ไปตักบาตรเอาเพนเอาอย่างแต่มันบ่ถึงใจนะเวลาไปแล้วก็เฮ็ดอยู่วัดบ้านอีไลอยู่วัดพอหันหรือว่าเอาไปทาดขาวแต่มันก็ยังบ่ถึงใจเพราะว่าเพิ่นเป็นคนออสเตรเลียเด้ถือพาสปอร์ตออสเตรเลียเดี๋ยวนี้เดินทางอยู่ในเมืองอันเทวดาก็สิได้ใส่พาสปอร์ตออสเตรเลียอยู่คือเก่า
0: แม่นแหละ
2: เพราะว่าเทื่อสุดท้าย
1: เนาะว่าที่เคารพมีแต่เขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ปัจจุปัจจัยใส่ซองส่งเข้าให้ทั้งคณะหรือว่าอาจารย์แอและประทังนั้นเพิ่นก็เฮ็ดเป็นชื่อเป็นลิสต์ออกมาเอาเข้ารีคอร์ดอีหยังไว้เนาะคาถาว่าผู้ใดสิมีจุดประสงค์อยากฮ่วมบ่แม่นแต่สมาชิกลาวใต้ประชุมชนชาวลาวชาวพุทธหรือว่าบ่แม่นชาวพุทธก็อยากผู้เพิ่นอยากเฮ็ดแบบทั้งเพิ่นก็ยินดีต้อนรับ
2: เจ้าขณะที่ท่านกําลังรับฟังรายการวิทยุลาวจำปาออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เด้อท่านผู้ฟัง10:00 น. 12:00 น. สวาย FM 99.9 เอาเฮามาฟังรายการวิทยุและฟังเพลงและข้าพเจ้าได้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องคนติดอยู่ในถ้ําออกมาส่งข่าวมาจากลาวสดๆฮ้อนๆจะเว้าให้ท่านผู้ฟังรับฟังหลังจากที่ฟังเพลงฟังนี้99.9

0: 99.9
1: เจ้ามันนะเนาะอ่ะเพลงสาวแหล่สาวแหล่บานาปรากฏว่ากำฮิตแล้วยังบ่แล้วถือคอมาอีกก็เลยได้เปิดใหม่ฉะนั้นการเปิดเพลงนี่ก็มาจังว่าแล้วแต่ผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นขอมาฮะก็ได้เปิดนะให้เพิ่นเนาะฉะนั้นก็ขอบขอบใจหลายที่ว่าหลายๆท่านที่ว่ารับฟังลาวจำปาของเฮาเนาะ FM แม่นแหละหลายๆท่านที่ว่าแล้วก็ขอบขอบใจหลายๆท่านที่ว่าเข้ามาเบิ่งไลฟ์ Facebook ไลฟ์ของลาวใต้ที่ว่าเขามาฟังเนาะอ่ะฉะนั้นก็ปรากฏว่าทีมงานของเฮานี่ออกไปแฮมเบรกหน่อยนึงก็บ่เป็นหยังเนาะฉะนั้นเฮาก็อยากจะให้เพิ่นพักผ่อนหน่อยนึงเพราะว่ามื้อนี้หั่นทีมงานของเฮาบ่ได้ก็บ่ครบแต่ว่าพวกเขาก็สามารถเปิดเพลงที่ว่าหรือว่าข่าวปรากฏว่าถ้าทีมงานของเฮาเนาะเพิ่นได้ข่าวเข้ามาแล้วเพิ่นก็สิมาได้ข่าวสดๆร้อนๆจากที่ว่าพวกที่ว่าไปติดอยู่ในถ้ําที่ว่าอยู่แถวบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็สิกําลังส่งเมสเซนเจอร์เข้ามาเนาะฉะนั้นสิ่งใดที่ว่าเฮาทีมงานของเฮาต้องการเฮาก็ได้ส่งเมสเซนเจอร์ไปหาเพิ่นเพิ่นก็ได้ส่งมาให้เนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าทีมงานของเฮานี่มีคอนเนคชั่นหลายบ่เนาะหลายบ่หลายทีที่ว่าลางเทื่อเฮาก็มีคอนเนคชั่นอยู่แถวอเมริกาบ่แถวนั้นเพราะว่าหลายบ่อนที่ว่าเพิ่นรับฟังเฮาฉะนั้นเพราะว่าเฮาเองก็ได้ขอห้องเพิ่นว่าให้เขามาช่วยเหลือเฮาแด้เพราะว่าการที่ว่าเอาข่าวนี่บ่แม่นว่าเฮาจะเอาบ่อยากจะให้มันมีข่าวแบบที่ว่าเป็นเฟคนิวนะว่าสุดท้ายข่าวเฮาก็อยากให้มันเป็นข่าวสุดๆฮ้อนๆที่ว่าฟังถ้าข่าวนี่กลายไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนี่หรือว่าครึ่งมื้อนี่ก็หมายถึงว่าเป็นข่าวเก่าแล้วฉะนั้นเฮาอัปเดตไปตลอดเรื่องข่าวนี่ฉะนั้นก็อย่างว่าตอนทีมงานที่ของเฮาเข้ามามื้อเช้านี่เฮาก็บ่กล้าเว้าข่าวนั่นข่าวนี่เพราะว่ามันเป็นข่าวที่ว่ามันกลายไปแล้วเกือบคืนนึงแล้วฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มี Messenger เข้ามาละลายบอนที่ว่าเฮาอยากเอาข่าวตัวใดข่าวเรื่องคนที่ว่าติดค้างอยู่ในถ้ําบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็สดๆร้อนๆส่งเข้ามาเนาะฉะนั้นก็ให้ทีมงานของเฮาไปนะเจรไนเบิ่งก่อนว่าสิมันเป็นจังได๋ฉะนั้นอ่ะก็บ่เป็นหยังเนาะคือที่เฮาฮู้หั่นแหละเนาะที่ว่าหลายๆท่านที่ว่าส่งทุกสิ่งทุกอันเข้ามาแล้วก่อนเฮาจะออกอากาศหรือว่าสินี่เฮาก็ต้องได้เอามาคิดเบิ่งก่อนว่าข่าวน่ะมันแม่นแท้บ่หรือว่าข่าวให้มันข่าวที่ว่าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วก็ข่าวนี่ผ่านมาแล้วอยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ฉะนั้นก็จะให้ทีมงานของเฮานี่เบิ่งไปก่อนก่อนเฮาสิมาบอก
2: เจ้าเอาแต่นี้ค่ะพระเจ้าก่อนจะเว้าเรื่องข่าวในออสเตรเลียเฮาเนาะมี 2-3 ข่าวสําคัญที่ข่าวพระเจ้าจะเล่าให้ฟังจะเว้า สรุปข่าวโตเกี่ยวกับคนที่ติดอยู่ในถ้ํานี่นะได้เขียนไปหาน้องสายเนาะถูกเพราะว่าน้องตุ้ยบ่อยู่แหล่งข่าวของเพิ่นก็เลยบ่ได้ติดตามให้แต่ว่าเฮาก็มีแหล่งข่าวของเฮาคือกันอยู่เมืองลาวแหละว่าเป็นจังได๋ข่าวแท้มแนวใด โอเครายงานข่าวมาว่าแนวนี้ได้พบและออกมาได้จริงแต่5คนอีก2คนยังซอกอยู่คนติดถ้ําที่ออกมาบอกว่าอาจจะอยู่ลึกไปติ่มเป็นห้อยแมทพวกนั้นเข้าไปติ่มคือพวกชาวบ้านเข้าไปคนละสุดข่าวที่พบว่าอีก2เป็นข่าวปลอมสาเหตุที่เข้าไปยังบ่ชัดเจนข่าวออกมาก่อนว่ารับจ้างจีนเข้าไปเก็บแฮค้ำวันละ150บาทแต่อำนาจการปกครองว่าชาวบ้านเข้าไปซอกเข้าไปหาซอกเองเป็นเรื่องปกติถ้านายทุนจีนเฮ็ดเมืองมันต้องเป็นบ่อใหญ่ขุดค้นด้วยเครื่องจักรเนาะอันนี้ก็ได้เว้าซะเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าเข้าไปขุดให้คนจีนมื้อละ150บาทหั่นนะเข้าไปทะละ4 5คนน่ะตามเบิ่งมันก็คือสิบ่ได้ดอกไปขุดจังได๋ทะละ4 5คนถ้าว่าจีนมาเฮ็ดสัมปทานแท้ๆมันก็ต้องเฮ็ดใหญ่ก็คือผู้ที่แจ้งข่าวมานี่ก็มีมูลที่เสือได้อยู่เดี๋ยวนี้คือว่าซวยออกมานอกถ้ําหมด5คนแล้วต้องส่งไปปินปัวตื้มเพราะพากันป่วย และนักดำน้ำสาวต่างประเทศก็ทยอยมาเติมอีกเนาะเพราะฉะนั้นสรุปว่า5คนออกมาหมดแล้วส่งเข้าไปห้องหมออีก2คนถ้ามันมีแท้สุดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้เว้าว่ามีแท้หรือบ่อาจจะเข้าไปเลิกเติมอีกห้อยแมทซึ่งจะต้องได้ซอกคนเติมถ้าฝนบ่ตกน่ะนักดำน้ำก็จะต้องเข้าไปเติมได้จะถ้าฝนตกก็ต้องได้ยึดเนาะมันเป็นการเสี่ยงและข่าวที่2ซึ่งพักกันเว้าว่าแม่นคนจีนมาจ้างให้ไปขุดหั่นนะทางอำนาจการปกครองก็ได้ออกมาเว้าว่าเป็นไปบ่ได้เพราะว่าแล้วก็ชาวบ้านอีหยังก็เว้าว่ามันเป็นของธรรมดาที่พวกนี้ก็ไทยบ้านเพิ่นก็เข้าไปหานั่นหานี่ขุดนั่นขุดนี่เนาะมันเป็นธรรมสิว่าอาจจะขุดได้นั่นได้นี่หั่นนะเป็นสิ่งที่อันเป็นของอันพวกกระแหทาสประเสริฐบ่อันนั้นได้นี่หั่นนะว่าถ้าว่าแม่นจีนแท้เขาจะบ่มาจ้างคนละ150บาทดอกไปขุดอีก100ปีมันก็บ่ได้คําพอเท่าใดหั่นนะเพราะฉะนั้นขอให้ฟังหูไว้หูข่าวต่างๆที่เฮาได้ยินเนาะเอาจบข่าวตัวนี้ก่อนฟังเพลงแล้วดวงดาวจะมาเว้าเรื่องวีวิทซิดนีย์ว่าปีนี้เฮ็ดยิ่งใหญ่อลังการปานใดและมีหยังที่เป็นปัญหา
1: โอ
2: ้ยิ่งใหญ่หลายก็มีเรื่องที่ว่า
1: แม่น
2: เป็นปัญหา
1: เฮาสิว่ามีปัญหาม
2: ีปัญหาใหญ่คือกัน
1: แม่นPower 99.9 จ้าไปแล้วเนาะกลับมาฟังเพลงเหมือนม้วนหลังจากนั้นเฮาก็สิมีข่าวเข้ามาตื่มเนาะที่เฮาได้ประกาศไปแล้วเนาะเจ้านั่นแหละ

0: Francois.
1: 99.9
2: เนาะเสียงเพลงมันม้วนกันมอมให้กัน
3: มันไผน้องแพทวะน้องแพท
2: น้องแพทแม่น่ะเสียงสั่นๆตันแบบเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่น
3: โอเคผู้ชายล่วง
2: ผู้ชายล่วงแม่นแหละ
3: โอเคแต่ปกติจังหวะนี้แท้ๆนี่แม่นจังหวะแทงโก้เด
2: ้แต่ตัวนี้แม่นแทงโก้เด
3: ้แต่ว่าเรามาลองเนี่ยมันบ่จักแทงโก้ปานใด
2: มันออกวอลซ
3: ์แม่นล่ะจะออกเป็นวอลซ
2: ์เป็นวอลซ
3: ์ธรรมดามันเป็นจังหวะแทงโก้เนาะอ้าวโอเคเฮามาฟังข่าวอยู่ออสเตรเลียเฮาบัดนี้จะเว้าเรื่องวีวิตซะก่อนว่ามันเป็นอีหยังกับวีวิตนี่สําหรับท่านที่บ่ลึ่งกับคําว่าวีวิตแม่นงานเทศกาลแสงสี
2: แม่ล่ะ
3: ของอันซิดนีย์เพิ่นจะเฮ็ดอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วจะเริ่มต้นเมื่อเริ่มฤดูหนาวเนาะการว่าเทศกาลแสงสีนี่ผู้ใดที่บ่ได้อยู่ออสเตรเลียก็อาจจะวาดภาพบ่ออกเขาจะเฮ็ดเป็นเลเซอร์ซ่องไปใส่โอเปร่าเฮาส์แล้วก็ซ่องไปใส่ขัวแต่มื้อนั้นเป็นตึกต่างๆใหญ่ๆจะหุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมเนาะเฮ็ดเป็นฮู้เฮ็ดเป็นนิทานเฮ็ดเป็นประเพณีของคนพื้นเมืองออริจินอลของเฮาหรือว่าเฮ็ดเป็นหลายอย่างเป็นดอกไม้เป็นฮูบสัตว์ฮูบหยังฮูบแคนการูฮูบหยังก็ว่าแล้วแต่และคนเฮาหั่นก็พากันโหไปในเมืองไปเบิ่งไฟแสงสีเขาเอิ้นเทศกาลไฟแสงสีเมื่อนั้นเพิ่นจะปิดแล้วบ่ให้เอารถใหญ่เข้าเวลาไปก็เพิ่นก็มีรถไลท์เรลมีรถอีหยังให้สบายแล้วเดี๋ยวนี้รถไลท์เรล
2: ก็ transport
3: แม่น
2: มีรถไฟมายัง
3: ไปฮอดอย่า
2: แปลว่าเฮ็ดอำนวยความสะดวกว่าซั่นไป
3: เพิ่นจะเฮ็ดแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมจนฮอดวันที่13เดือนมิถุนายน202623คืนเนาะเป็นเฟสติวัลใหญ่เฮ็ดเรื่องมีไฟแสงสีมีอาหารมีดนตรีตลอดทั่วเมืองอ้าวและเป็นหยังปีนี้จึงว่าเฮ็ดใหญ่ปานนี้ล่ะมันมีปัญหาหยังปัญหาหั่นมีอยู่ว่าเนาะแต่ว่าเว้าโมงซะก่อนเด้อ6โมงมันก็เริ่มมืดได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาฤดูหนาว5โมงครึ่ง6โมงก็เริ่มมืดละคันว่ายามฤดูร้อนนี่8โมงก็ยังฟ้าแจ้งจังปางอยู่6โมง5 11โมงกลางคืนและเฮาจะเห็นว่าเพิ่นส่งไฟแสงสีนี่นะจะอยู่ในเขตประมาณอยู่ในสกิลาคีเนาะผ่าน The Rocks Darling Harbour และ Barangaroo และนอกจากนั้นก็จะมีไฟแสงสีต่างๆปีนี้นี้เพิ่นใส่วิธียิงโดรนโอเคใส่โดรนขึ้นไปโดรนนี่มันจะเฮ็ดเป็นแบบเป็นรูปเป็นหยังก็ได้ได้บนเป็นไฟซื่อๆเนาะแต่ว่าโดรนหั่นตกโดรนโดรนอยู่ในไฟแสงสีหั่นน่ะโดรนนี่ว่าจังได๋เนาะความลักเอิ้นโดรนแล้วเนาะก็ลึ่งกันแล้วว่าใส่โดรนคือว่า4 50หน่วยพื้นไหนตกลงไป
2: หลายกว่านั้นอีก
3: หลายกว่านั้นเนาะ
2: ตกเพื่อสิเป็นเสื้อสิเฮ็ดให้มันเป็นรูปนั่นรูปนี้
3: แม่นแม่นบักปั่วเป็นหลายๆพันนั่นแหละ
2: จ้ะหลายพันหน่วยขึ้นไปเพราะว่าสิเฮ็ดให้มันประกอบถ้าว่าจะใส่หลายหน่วยเท่าใดหั่นน่ะมันแห้งสิเฮ็ดให้
3: แห้งละเอียด
2: มันแห้งละเอียดแทนที่มันสิห่างกันหั่นน่ะเฮ็ดให้รู้จักว่ามันต้องเป็นตัวนั้นตัวนี้ความผิดพลาดหั่นข้าพเจ้าก็บ่ได้ติดตามแต่ว่าเรื่องโดรนหั่นน่ะข้าพเจ้ารู้จักเรื่องโดรนเพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยบินโดรนตลอดข้าพเจ้ามีโดรนเนาะแต่ว่าโดรนหั่นน่ะมันต้องมีคอนเนคระหว่าง Wi-Fi กับอันคอนเนคชั่นเมื่อเวลามีคลื่นตัวใดตัวนึงที่ว่าตัดตัวนี้หั่นน่ะสิเฮ็ดให้โดรนหั่นบ่ฮู้จักทางไปเพราะว่าโดรนมันต้องไป
3: มันต้องมีผู้อันน่ะควบคุม
2: มีควบคุมและเฮาโปรแกรมไว้เรียบร้อยว่าจะต้องเป็นจังซั่นจังซั่นแลนเส้นนั้นหาเส้นนั้นหาเส้นนั้นเมื่อเวลามีแนวคลื่นที่ว่ามาตัดนะตัวนั้นหั่นสิเฮ็ดให้โดรนตกเลยแปลว่าอยู่บ่ได
4: ้หมายความว่ายังเสียงมึงมันอาจสิมีคนมาแฮก
2: ทำนองนั้น
4: ว่าแฮก Wi-Fi
2: ทำนองนั้นทำนองนั้นตัวนี้แหละ
4: มีคนมาร้องมึง
2: เขามาแปลว่ามีคนอันนั้นที่ว่าเมื่อเวลาเขาเฮ็ดอยู่หั่นนะแล้วคนอันนี้เอาเขาไป
3: โอเค
2: เฮ็ดให้ Wi-Fi ตก
3: ฮู้อยู่ว่ามันหยังมัน Radio Frequency คลื่นวิทยุ
2: คลื่นวิทย
4: ุ
3: มันตามคลื่นวิทยุไปรบกวนเฮ็ดให้โดรน
4: ป
3: กติหมายความว่าปีนี้เพิ่นจะใช้โดรนทั้งหมดเนาะหากแต่ว่าเฮ็ดมาได้บ่พอเท่าใดมือล่ะปรากฏว่ามันมี malfunction แปลว่าการเฮ็ดเวียกบ่ technical malfunction การเฮ็ดเวียกที่ผิดพลาดเรื่องเทคนิคเฮ็ดให้โดรน89ตัว 89ตัวเป็นอันนี้ๆๆมันเห็นบ่ไหลเนาะอันฮุกหั่นนะตกลงเข้าไปอยู่ในน้ําและอยู่ในเขตดาร์ลิงฮาร์เบอร์ในคืนวันที่25เนาะหมายความว่าเฮ็ดมาได้ 2-3 มื้อก็เกิดเรื่องและอินซิเดนต์ตัวนี้หั่นเหตุการณ์ตัวนี้หั่นก็เฮาเพิ่นก็สิบ่ได้คิดเนาะมันมีการอินเทอร์เฟอเรนซ์การเข้าไปรบกวนของคลื่นวิทยุเรดิโอฟรีเควนซีเฮ็ดให้โดรนซึ่งว่าก็เป็นหลายๆหลายๆคือก็ว่าอยู่แล้ว89โดรนแต่ว่าอยู่ในแต่ละตัวมันก็มีเป็นพันที่จะเป็นหูได้เนาะแล้วตกลงเข้าไปอยู่ในอันน่ะคอโคเบสซึ่งเฮ็ดให้หลังจากนั้นมาล่ะก็เลยว่าได้ล่มเลิกโดรนแต่ได้ใส่ไฟเวอร์ขึ้นโอ้ยยังดียังมีไว้อยู
2: ่
3: เนาะก็สิโอ้ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะบ่ยิ่งใหญ่ปานใดละเพราะว่าอันนี้มันจับจุดแต่เพิ่นอาจจะเตรียมไว้ละอาจเตรียมไว้แล้วว่าถ้าว่ามันเกิดหยังขึ้นเพิ่นก็จะได้ใส่ตัวไฟเวอร์นี่แทน
4: สรุปแล้วแม่นเพิ่นกลับคืนมาเข้าแบบปกติได้คือเก่า
3: แบบยิง
4: กันได้ว่าซั่นซ
3: ะบ่ท่านที่จะใส่โดรนเดี๋ยวนี้เพิ่นใส่แบบไฟเวอร์ไฟเวอร์ภาษาลาวมันดอกไฟหั่นนะแม่นบอกภาษาลาว
2: บ่
4: ไฟเวอร
2: ์แต่ว่าดอกไฟ
4: ไม้ไฟ
3: ดอกไม้ไฟหั่น
2: ดอกไม้ไฟแต่ว่าเพิ่นก็จะใส่คือเก่าแต่เพิ่นเลิกล่มที่ว่าตัวโดรนนี่ซะอ๋อ
3: โดรนแทนที่จะใส่โดรนแล้วเอาออก
2: แทนที่สิเอาตัว
4: แบบเพิ่นฉลองปีใหม่ได้เพิ่นยิงดอกไม้ไฟ
2: แม่น
3: ก็แต่ซิดนีย์เฮานี่ถือว่าเป็นหนึ่งอยู่ในโลกเลยที่ว่ายิงดอกไม้ไฟได้งามเพราะฉะนั้นเฟสติวัลออร์แกไนเซอร์หั่นผู้เพิ่นจัดเทศกาลเนี่ยก็เลยแคนเซิลซะเพื่อย่านว่ามันสิมีการมีปัญหาอีกและเดี๋ยวนี้นอกจากว่า aftermath มันแม่นหยังบัดนี้ว่ามันตกแล้วตกแล้วได้ต้องไปนําออกอันมันตกหั่นได้อ
4: ี
3: ก
4: น
3: อกเพราะว่าคันบ่เอาไปมันก็สิเป็น pollution day
4: มันก็สิเป็น pollution 2มามันสิไปคล้องบัดเวลาเหือไปเกาะแก้กันแล้วมีปัญหาอันตราย
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทาง Australian Transport Safety Bureau แปลว่าแผนกดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งเดินทางของออสเตรเลียนี่กําลังทําการค้นคว้าอยู่สืบสวนสอบสวนอยู่ว่าเกิดหยังขึ้นแต่บ่เป็นหยัง
4: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องของทางการเพิ่นจังได้เพิ่นก็บ่ปล่อยให้อยู่ในน้ําดอกเพิ่นจะต้องไปเอาขึ้นมาไปสอนเอาขึ้นมาให้มันหมดละพวกเฮาก็ไปเบิ่งดอกไม้ไฟคือเก่า
2: สถานการณ์เป็นการ
3: no problem
2: เป็นการเฮียนฮู
4: ้
2: สําหรับเพิ่นเปิดใหม่เน
4: าะทุกสิ่งทุกอย่างแม่นบ่เฮียน
2: แม่นบ่เฮียนเพราะว่าหลาย
4: ๆแถวเยซู
2: แถวเพราะว่าแถวยุโรปเฮาแถวเอเชียเฮาเพิ่นใส่มาแต่ใดแต่อยู่เวลาเฮาก็ใส่
4: แน
2: ่ใส่โดรนเห็นป่ะอยู่ในอนุสาวรีย
4: ์บ่เรื่องโดรนบ่แม่นแต่ใส่เด้อยู่ลาวได้ยินว่ามีผลิตเพิ่น
3: บ่ผลิตเองได้
2: เจ้า
3: ผลิตเอง
2: เพราะว่ามันเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันเครื่องน้อยๆนึงเด้
4: แม่
2: นสามารถผลิตได้
3: แม่นค่ะพระเจ้าไป
2: มันบ่แม่นแนวยากเด้เอาชิปมันยังใส่อะไรแปลว่าสามารถบินได
4: ้เอาประเทศออกมาเฮาเห็นน่ะเด้เฮ็ดเป็นซ้ําตัวแมงวันซ้ําเป็นตัวแมงตัวเกลือซ้ําตัวนกกุ้งแก่กางแก่น่ะ
2: ตัวนี้แหละเพิ่นเอามาเฮ็ด
4: โอ้มันอันตราย
2: เลยตัวนี้แหละเพิ่นเอามาเฮ็ดว่า
3: เป็นคือเพิ่งนี่เนาะ
2: เฮ็ดเป็นหูบ
4: ส
2: ิเฮ็ดหูบหยัง
3: เ
2: ฮ็ดหูบสร้างบ่หูบนั่นหูบนี่ฉะนั้นออสเตรเลียเฮานี่เพราะว่าข้าพเจ้าคิดอันนี้เนาะเป็นเทือกมิตรที่ว่าเพิ่นสิเอามาใส่อยู่นี
4: ้แม่น
2: ฉะนั้นต้องเพิ่นต้องเพราะว่ามีข้าพเจ้าเคยใส่โดรนนี่มีกฎหมายห้ามหลาย
3: แม่นบ่แม่นสิใส่โลเลเด้อ
2: บ่แม่นสิใส่โลเลเพราะว่า1เพิ่นบ่ใหใส่ไก่บอลสําคัญแบบเพื่อไฟบริเกดบ่ค่ายทหารบ่แล้วก็
3: สิไปรบกวน
2: มีหลาย
4: มีหลาย
2: ไก่เดินย่นบ่สินะ
4: ออกมาได้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาน่ะมีคนไปบินโดรนอยู่ใกล้เดินย่น
2: อัน
4: นี้มันก็ถูกจับอันตรายได
3: ้ไปบิน
4: เข้าจักย่นเลยจังได๋ลงแลนดิ้งบ
3: ่ได้แล้วนอกจากนั้นยังอาจจะเป็นการสปายไปสืบเบิ่งความมั่นคงของประเทศนั้นนี่เด้เขาเจ้าบ่ให้เพราะฉะนั้นเอาขอให้เข้าใจตามนี้เนาะว่าข่าวมันเป็นหยังเกี่ยวกับโดรนหั่นมันมีความผิดพลาดขัดข้องทางเทคนิคตกไปในน้ํา989ระบบหน่วยตัวนึงก็เป็นพันๆเพิ่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มเลิกไปแต่ว่าข้าพเจ้าไปร่วมเฉลิมฉลองอันวันสถาปนาสปป.ลาวเพิ่นใส่โดรนคือขนาดได
2: ้
3: เฮ็ดรูปถาดหลวงรูปอนุสาวรีย์รูปประธานไกสอนอีหยังก็คือได้แสดงว่าแต่ได้ข่าวว่าแม่นอันนี้มันจีนซวย
4: จ
3: ้ะอันยิงก็บ่ทันได้รูปดอกล้านดอลลาร
4: ์
3: สําหรับเฮ็ดเท่านี้นึงได้บ่ทันได้รูปนึงได้อยู่ทางฟ้าหั่นเนาะบัดนี้ จะขณะนี้เวลา 11:44 นาทีท่านผู้ฟังข้าพเจ้าว่าฟังเพลงเพลงหนึ่งเลยค่ะพระเจ้าจะมาเว้าข่าวเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย 3-4 ข่าวสำคัญที่พวกเขาจะต้องได้รับรู้จาก
4: อ้าวก่อนจะไปฟังข่าวก็มีคำขวัญนี่เพิ่นว่าสิคำนี้บ่เกินจริงเนาะสิ่งที่ซื้อบ่ได้ก็คือชีวิตสิ่งที่เหลียวบ่เห็นก็คือใจคนสิ่งต้องอดทนก็คือใจตัวเองสิ่งต้องพกไว้พกไว้ก็คือสติคุมไว้อ่ะนะเนาะสิ่งที่บ่น่าเก็บกำหรือเอามาเป็นปัญหาหรือเก็บไว้ก็คือปัญหาล่ะเนาะสิ่งที่ต้องติดตัวก็คือปัญญา
1: 99.9

0: Time for a double shot on Rockin' Country with Fifi.
1: จะมาเลยเนาะเสียงเพลงม้วนจากทีมงานของเราเนาะเป็นดาราเพชรสนั่นปรากฏว่าอันที่ว่าข่าวที่ว่าเฮาอันน้องทีมงานน้องน้ำดาวสิว่ามันยังก็มันยังเกาะข่าวต่อไป
2: ข่าวต่อไปที่จะว่าเหมือนข่าวในประเทศออสเตรเลียเนาะอาทิตย์นึงที่ผ่านมานี่ มีข่าวหลายอย่างซึ่งว่าพวกเฮาจะต้องได้รับรู้เนาะข่าวตัวนึงที่อันนี้นี่แม่นผู้ใดอยู่ทางเวสเทิร์นออสเตรเลียนี่ว่าอยู่เพิร์ทนี่เว้าเรื่องที่ว่ามีแม่ยังก็ลมพายุอย่างแรงเนาะ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ฝนแรงได้ผ่านไปทางเวสเทิร์นออสเตรเลียเฮ็ดให้มีหลายๆบอนตัวนี้นี่สตอมตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ5ปีตามเขตที่เพิ่นอยู่หั่นเพราะฉะนั้นเฮ็ดให้หลายๆบอนเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าล่มทักเอลเนเป็นเสียหายหลายหลายอยู่ในเพิร์ทเนาะข่าว severe weather อยู่ Western Australia ข่าวที่2เป็นว่าเรื่อง housing เรื่องภูมิเฮือนหลายหลังแล้วก็ negative gearing ก่อนกฎหมายก่อนหน้านี้แม้นผู้ใดที่มีเฮือนหลายหลังแต่ว่าจะต้องได้ยืมเงินธนาคารมาจ่ายและบ่ได้กําไรนะหมายความว่ามีเฮือนให้คนเซาแต่บ่ได้กําไรเพราะว่าเฮาต้องได้จ่ายค่าให้ค่าเฮือนค่าหยังโมดเกจให้ทางธนาคารหั่นเฮาก็สามารถจะขอลดแท็กซ์ได้แต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลเพิ่นเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายขึ้นกฎหมายใหม่ซึ่งจะนําใช้ในปรากฏว่าจะนําใช้ในประมาณเดือน6นี้เนาะแม่นผู้ใดก็ตามอันนี้แม่นรัฐบาลหั่นเอาเสนอตัวนี้คนอื่นว่า controversial แปลว่าเป็นกฎหมายที่มีความซับซ้อนเอาเข้าพาร์ลิเมนต์แล้วเอาเข้าสภาแล้วอาทิตย์นี้ว่ามีหลายๆอย่างแต่ว่าจะเว้าเรื่องบ่ให้ผู้ที่ปลูกเฮือนใหม่ได้ negative gearing อีกหมายความว่าขอลดแท็กซ์ถ้าว่าเฮาบ่ได้กําไรนะและก็ผู้ใดที่ขายเฮือนเนาะเพิ่นเอิ้นว่าขายได้ capital real capital gains นะขายเฮือนได้กําไรหั่นแม่นเพิ่นจะตัดเอา 30% ของ tax ทันทีเนาะเฮ็ดให้ตลาดการขายเฮือนประมูลเฮือนเบิดความคึกคักลงกับหม่องคนก็ยึดเลยเนาะบ่กล้าอยากซื้อเฮือนบ่กล้าอยากออกชั่นอีหยังเพราะว่าคือเป็นห่วงว่าคันซื้อหลัง2หลัง3แล้วเฮาบ่ได้กําไรเด้รัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้บ่ได้เบิ่งแย้งตัวนี้คือแต่ก่อนว่าเจ้าซื้อเนาะเจ้าอยากเฮ็ด investment นั่นๆนี่ล่ะบ่ได้กําไรเพิ่นก็เวลาเฮาขอลด tax เฮาก็ขอลดได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หลายคนก็คิดใหม่แล้วว่าโอ้สิซื้อเฮือนหลายหลังนี่มันสิเป็นประโยชน์บ่หรือสิเป็นผลลบบ่สิเป็นคุณหรือเป็นโทษเนาะพวกสําหรับผู้ฟังหลายท่านของเฮาก็ว่าโอ้มันบ่เกี่ยวกับเฮาดอกเพราะว่าเฮาก็มี

0: เดียวนี่แหละเนาะก็ยังยากซ้ำนี่ย่านนั่นขอเงินผู้เฒ่ากับย่านเซ็นเตอร์ลิ่งเอาเรื่องอยู่เนาะแต่ว่าความจริงแล้วมีเงินหลังเดียวหั่นเพิ่นบ่ได้ว่าหยังเพราะฉะนั้นเพิ่นก็บอกว่าถ้าคนมีเงินหลายๆหลายๆหลังหั่นนะหลายหลัง2หลัง3หลังถ้าว่าอยากขายเนาะก็ขายหลังถึกหลังแพงเฮาก็เอาไว้อยู่เพราะว่าคันขายหลังแพงมันก็ถือว่าเป็นแอสเซทเนาะเป็นทรัพย์สินอันโตสุดท้ายที่ดงดาวอยากเว้าแม่นเกี่ยวกับเรื่อง Human Rights Commission เรื่องคณะกรรมการสิ่งที่คณะกรรมการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์มนุษยธรรมเนาะ Human Rights Commission นี่เอาขึ้นมาว่าอาจจะเป็นมีปัญหาได้หันละแม่นตัวนี้เพราะว่าเวลาเฮาตื่มฟอร์มตื่มอย่างปัจจุบันนี่เนาะเดี๋ยวนี้ได้ฟอร์มต่างๆของห้องการรัฐบาลก็ต้องได้เปลี่ยนแปลงเบิดว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าบ่เป็นหยังหรือว่าบ่อยากเว้าเนาะแล้วก็ผู้ใดที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามาเปลี่ยนสมรรถภาพมาเปลี่ยนstatus มาเปลี่ยน status มาเปลี่ยน status ว่าเป็นแม่หญิงว่าตัวเองเป็นผู้ชายแต่มาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คือเป็นแม่หญิงแล้วอาจจะผ่าตัดแปลงเพศหรือว่าหยังหรือว่าเปลี่ยนใจนะทาง human rights นี่เพิ่นเว้าว่าพวกนี้นี่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าอาจจะถูก discriminate อาจจะถูกแบ่งแยกด้วยการที่ว่าถ้าจะเป็นเพศหญิงแต่ว่าบ่สามารถที่จะมีลูกได้เนาะก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องทกเถียงกันหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ผู้หญิงแท้ๆก็บ่แม่นว่าสิมีลูกได้หมดซื่อคนเด้เนาะเอ้าให้เพิ่นเถียงกันไปเบิ่งซะก่อนเฮาก็จึงคอย
1: เพราะว่าสิให้มันสอดคล้องกับเรื่องกฎหมายชีวิตการเป็นอยู่
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่เนาะเป็นเรื่องเกิดใหม่แต่ก่อนก็ต้องว่าซ้ายหรือหญิงเท่านั้นแต่จิตใจเป็นแนวใดบ่ให้ว่าให้เกิดมาเป็นแนวใดเป็นซ้ายเป็นหญิงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเกิดไปโลดลูกซ้ายลูกหญิงใหญ่มามันเลือกเพศเองเนาะแล้วก็ฟอร์มต่างๆได้ทิมเบิร์ดฟอร์มเก่าได้มาเติมใหม่ว่าเพศซ้ายเพศหญิงแล้วก็เพศที่3เอาตัวนี้ซะก่อนล่ะหลังจากที่ว่า11:54 นาทีโอ้ดวงดาวอาจจะมีเวลาน้อยนึงละอาทิตย์หน้าก็จะแจ้งต่อไปเพราะว่าทางสสห้องการของท่านนางแอนสแตนลีย์เพิ่นเขียนมาหาเฮาเนาะว่าให้แจ้งข่าวตัวนี้ให้แด้ดังเพราะว่ารัฐบาลตัวนี้เนาะอาจจะส่งของมาตอนนี้เนาะเพราะว่ามันมาเข้าของน้องรัฐบาลเลเบอร์นี่เพิ่นจะแก้ไขปัญหาเรื่องคนไปห้องหมอถ้าว่าด่วนแท้อิมเมอร์เจนซีแท้ควรไปล่ะให้อิมเมอร์เจนซีหั่นเฮาไปแต่ว่าเพิ่นอยากลดพรเพื่อว่าให้พวกที่ว่ามีความจําเป็นแท้ๆหั่นได้เข้าพบและเพิ่นจะมีคลินิกซึ่งว่าเป็นคลินิกที่ว่าบ่ด่วนปานใดแต่เฮาไปได้หั่นนะเพิ่นก็เปิดอยู่หลายๆบอนเปิดให้เพื่อว่าให้ทุกคนได้สามารถไปเอิ้นว่าคลินิกเพิ่นเอิ้นว่าอยู่อันนี้มันอยู่ออสโตรเดออสโตรเมดิแคร์เออร์เจนต์แคร์คลินิกเอาตัวนี้นี่หมายความว่าเด็กน้อยแลนแล้วขาหักบ่หรือว่าขาบาดขาหยังหัวแตกหัวหยังเฮาเบิ่งว่ามันด่วนแฮงบ่หรือบ่ด่วนระดับกลางว่าซั่นซะแต่บ่แม่นถึงขั้นว่าด่วนจะต้องได้เข้าห้องผ่าตัดทันทีอาจจะแม่นขาเคล็ดขาหยังแต่ว่าเฮาเจ็บแขนแฮงเลือดแขนไหลบ่อีหยังประมาณซึ่งว่าเพิ่นเบิ่งก่อนแล้วเพิ่นจึงจะส่งไปอันนี้อยู่เพิ่นเปิดอยู่เปิดให้พวกเฮาอยู่ออสโตรเมดิแคร์เออร์เจนต์แคร์คลินิกอยู่เลขที่8 Landes Road L A N D A I S E Landes Road อยู่ออสโตรเปิดทุกมื8:00-10:00 7 days a week เนาะซึ่งแม่นทั้งแผนกแพทย์ของแพทย์ของอันน่ะของแพทย์ออสโตรเมดิแคร์พรักทิสเพิ่นก็เป็นคือกันกับ Medicare Medical Center ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าตัวนี้เพิ่นมีสิทธิ์ได้เบิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่ต้องมี appointment คนเจ็บสามารถย่างเข้าไปโลดแล้วก็เบาเบียวหมายความว่าเพิ่นบ่เก็บเงินนําเฮาเพิ่นเก็บเงินนํารัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้าท่านใดที่ว่าโอ้คันสิไปห้องหมอย่านบ่ได้เข้าเพราะว่าเฮาบ่แม่นด่วนเฮาไปตัวนี้ได้อยู่ออสโตรนี่แล้วเฮาจะประกาศตื่มอีกเพิ่นเขียนห้องการเพิ่นเพิ่นเป็นสสเนาะอันเพิ่นเขียนมาว่าให้ประกาศข่าวให้แด่ว่าซั่นจึงประกาศข่าวเป็นข่าวดีของคนที่อยู่ในเขตตะเวนตกเสียงใต้ของพวกเฮาเจ้า
1: จ้ะแม่นแล้วเนาะ ฉะนั้นก็เป็นข่าวดีเด้เพราะว่าตัวนี้มันก็สำคัญเนาะ
2: ช่วยช่วยคนที่ว่าปัจจุบันเหตุเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเก็บเขาเปลี่ยนโดยเฉพาะสิไปหาสเปเชียลิสต์นึงเขาต้องได้เสียค่าธรรมเนีย
1: ม
2: แพงอีกได้สเปเชียลิสต์นะต้องร้อยสองร้อยขึ้นเมื่อ
1: ไม่ละแล้วแต่
2: แล้วันนี้ได้เมื่อกับพอยเมนต์พอยเมนต์สิจองเวลาไปพบผันกับโบแมนว่าเมนี่มืออื่นไหนอาจเป็นทิศหรือเป็นเดือน
0: เอาถือว่าตัวนี้นี่เป็นแทนที่สิไปหุ้งหมอคำมันบวดวนแหงดวนระวังกลางดรเขาผัดปิดเนาะจังซี่นี่เพราะว่าเพิ่งเปิดฮอด10โมงแรงพี่นี่เขาก็สามารถไปศูนย์คลินิกตัวนี้ได้อยู่ออสโตร
2: และอีกอันหนึ่งเรื่องกฎระเบียบก่อนเขาเคยไปปั่วพญาเขาเคยเข้าห้องหมอหรือไปหาสเปเชียลิสต์ท่านใดท่านหนึ่งสเปเชียลิสต์ก็มีหลายแนวน้องหูตาดังโตเครื่องในเครื่องนอกอย่างก็ว่ากันไปสิไปหาสเปเชียลิสต์เทื่อต่อไปนะต้องได้ขออนุญาตหรือว่าต้องมีใบหนังสือ referral จากGP
0: เพราะว่าใบ referral ตัวนึงใส่ได้แต่ปีเดียว
2: แม่ล่ะ
0: เกินปีจะต้องได้ขอไว้เอาเจ้าฮอดเวลาเนาะบ่อยากจากเวลาผ่านมาไหลบ่อยากไกลหมู่เจ้าเวลานั้นผ่านมา
2: เจ้าพอดีฮอดเวลาเลยทีนี้อ้าวขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีแต่อยู่วันโนสุขังพลังสิได้ขายมานพบกันอาทิตย์หน้าเนาะขอให้อยู่ดีมีแรง
0: เจ้าพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้า
1: พบกันอีกอาทิตย์หน้าแม่ล่ะเนาะ
3: Download Community Radio Plus now and take SWR 99.9 with you anywhere.
4: Paul and his team at Academy for Annual Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
5: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope, be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
6: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
7: Head to shineforkids.com.au.
8: You're listening to Black Wave on SWR 99.9 and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
9: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
8: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.
10: I don't know who you used to call them bougie, eh? When I got out, I went straight from a cell to the studio. Went straight from prison to making...